0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1. เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก 2. ลีลาการแสดง 3. ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทํานองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียน

0: ครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ที่บึงกาฬ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
2: เขาบอกว่าขอเงินขอทอง
4: ก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาพระห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมา

0: ฐบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุงกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุงกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
2: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโน

0: จะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เค้าก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคําว่าเตาย่างเนาะเค้าจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เค้าริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
1: ่
2: ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอัพทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ประตูมิติเปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: จับข้ามาทำไมเนี่ยแล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
3: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยาฮูโอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
3: ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
3: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
3: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
3: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
3: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
3: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
3: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: ฮะเห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขาย
3: คอสิอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
3: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
6: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียง
1: ฮะไหน
3: เย่ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
0: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: เอ้าเปิดไม่ออกอะ
6: กุญแจไง
1: จริงสิกุญแจ จนี่อาจจะไขเข้าไปได
7: ้ฮ
1: ะ
7: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
0: ้เอาละนะย้าย
7: เด
0: ี๋ยวสิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้าย้า
1: เฮ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยเย้ย
3: อุ้ยเฮ้ย
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำ

0: ่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
5: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่ม

0: ลายอาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทร
1: งพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้นะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
0: ชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพ

0: ออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไป

0: กันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
1: รับทราบค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย
2: รับทราบครับอยากไปแล้ว
3: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไม่

0: มาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
1: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
2: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
1: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
3: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
1: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับวังเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
3: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
1: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
2: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
1: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
1: แบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
2: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
2: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บ

0: ียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
1: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
0: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
0: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
0: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
0: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
2: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
0: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
1: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
1: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
2: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ
1: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
2: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่า

นิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: Pamplo.
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันซึ่งก็จะใช้ความรู้นะครับในเรื่องที่เราเคยได้เรียนกันไปนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวส่วนที่เท่ากันเข้ามาช่วยในการบวกเศษส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการบวกอย่างไรแล้วก็ความรู้ที่เราเคยได้เรียนกันมาจะสามารถนำมาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับอย่างที่คุณครูได้บอกไปเนื้อหาที่เราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนและการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ตัวส่วนนะครับมีตัวส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าครูมีแก้วขนาดเท่ากัน2แก้วแก้วแรกมีน้ำอยู่เศษ2ส่วน7แก้วแก้วที่2มีน้ำอยู่เศษ3ส่วน7แก้วถ้าครูนำน้ำทั้ง2แก้วมาเทรวมกันในแก้วใดแก้วหนึ่งจะมีน้ำอยู่ในแก้วเท่าใดนักเรียนครับเดี๋ยวจะให้ดูจากรูปภาพนะครับที่ครูได้เตรียมมาปริมาณน้ำในแต่ละแก้วมีดังนี้ครับสังเกตนะครับแก้วที่1มีเศษ2ส่วน7แก้วทำไมถึงเป็นเศษ2ส่วน7แก้วครับเพราะถูกแบ่งออกเป็นส่วนละเท่าๆกันทั้งหมด7ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับ
0: 2
1: มีน้ำอยู่2ส่วนนะครับมีปริมาณน้ำเศษ2ส่วน7แก้วแก้วที่2มีกี่ส่วนครับ
0: 7ส่วน
1: มีทั้งหมด7ส่วนนะครับแบ่งทั้งหมด7ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับ
0: 3
1: มีน้ำอยู่3ส่วนแสดงปริมาณน้ำเศษ3ส่วน7แก้วนะครับทีนี้เมื่อนำมาเทรวมกันนักเรียนจะสังเกตนะครับถ้าในกรณีนี้นำมาเทรวมกันนักเรียน

0: สามารถบอกได้ไหมครับว่าปริมาณน้ำมีเท่าไหร
1: ่
0: เศษ5ส่วน7แก้วนะครับทำไมถึงเป็นเศษ5ส่วน7แก้วเนื่องจากแก้วที่1และแก้วที่2ใช่ไหมครับทำไมถึงเราถึงสามารถบอกได้ก็เนื่องจากแก้วที่1และแก้วที่2เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นส่วนละเท่าๆกันทั้งหมดกี่ส่วนครับ7ส่วนนะครับจึงสามารถบอกได้ว่าเมื่อเทรวมกันแล้วมีปริมาณเท่าใดนั่นเองซึ่งแก้วที่1นะครับมีเศษ2ส่วน7แก้วที่2มีเศษ3ส่วน7เทรวมกันก็คือการนำมารวมกันนำมาบวกกันนั่นเองนะครับเศษ2ส่วน7บวกด้วยเศษ3ส่วน7ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกัน2บวก3มีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 5
0: จึงได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน7เห็นไหมครับคุณครูก็ได้แสดงให้นักเรียนดูทั้งรูปภาพแล้วก็แสดงให้นักเรียนดูให้เห็นถึงการบวกกันของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองครับทีนี้นักเรียนมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับถ้าครูมีน้ำเปล่า2ขวดที่ขนาดเท่ากันขวดที่1มีปริมาตรเศษ1ส่วน4ขวดขวดที่2มีปริมาตรเศษ5ส่วน8ขวดเมื่อนำมาเทรวมกันนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าจะมีน้ำอยู่ในขวดเท่าใดถ้าเทนำมาเทรวมกันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่นักเรียนอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีปริมาตรน้ำอยู่เท่าใดเนื่องจากอะไรตัวส่วนยังไม่เท่ากันหรือเป็นการแบ่งส่วนยังไม่เท่ากันนั่นเองถูกต้องไหมครับดังนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูนะครับเมื่อนำน้ำทั้ง2ขวดนะครับมาเทรวมกันปริมาตรของน้ำจะเท่ากับเท่าใดนี่ขวดที่1นะครับเหมือนที่ครูได้บอกไปขวดทั้ง2เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ถูกแบ่งส่วนยังไม่เท่ากันขวดที่1เป็นเศษ1ส่วน4นะครับและขวดที่2เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเศษ5ส่วน8นะครับเป็นเศษ5ส่วน8ดังนั้นอย่างที่ครูได้บอกไปเราจะสามารถทราบได้ว่าขวดทั้ง2ขวดเมื่อนำน้ำมาเทรวมกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้คุณครูจะแบ่งส่วนของขวดที่1นะครับให้เป็น8ส่วนดีไหมครับจาก4ส่วนแบ่งเป็น8ส่วนทำยังไงดีครับก็ขีดใช่ไหมครับแบ่งครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตนะครับจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับคุณครูก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็จะออกเป็น2ส่วนใช่ไหมครับแบ่งแบบนี้อีกนะครับแบ่งไปนักเรียนจะสังเกตถ้าแบ่งเท่าๆกันนะครับจะต้องแบ่งเท่าๆกันด้วยจะได้ออกมาเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: ได้ออกมาเป็นทั้งหมด8ส่วน
0: ได้ออกมาเป็นทั้งหมด8ส่วนถ้าได้เป็นทั้งหมด8ส่วนในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนสังเกตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขวดที่1จะมีปริมาตรของน้ำกี่ส่วนครับ
1: เศษ2ส่วน
0: มี2ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็คิดเป็นเศษ2ส่วน8ถูกต้องไหมครับรวมกับขวดที่2ซึ่งมีเศษ5ส่วน8เศษ2ส่วน8รวมกับเศษ5ส่วน8ดังนั้นเมื่อเทรวมกันแล้วจะมีปริมาตรเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน8ขวดนั่นเองเห็นไหมครับเศษ7ส่วน8เดี๋ยวเรามาแสดงนะครับการหาผลบวกของเศษ1ส่วน4และเศษ5ส่วน8กันนะครับให้นักเรียนได้สังเกต8เป็นพหูคูณของ4ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน4ที่เป็นตัวส่วนของเศษ1ส่วน4เนี่ยให้เป็น8ได้เศษ1ส่วน4เปลี่ยนให้เป็น8ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็นเศษ2ส่วน
0: 8เศษ2ส่วน8ได้มาจากไหนเอ่ย
1: เอาเศษ1ส่วน4
0: คูณ2
1: ทั้งเศษและส่วน
0: เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับบอกคุณครูว่านำเศษ1ส่วน4มาคูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน4เมื่อนำมาคูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8นะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อนะครับเศษ2ส่วน8บวกเศษ5ส่วน8เมื่อตัวเศษเป็น2กับเป็น5ใช่ไหมครับตอนนี้เราทราบแล้วตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วนเป
0: ็
1: น
0: 8ตัวส่วนเท่ากันแบบนี้เราสามารถนำมาบวกกันได้เลยไหมครับนำมาบวกกันได้เลยอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของตัวเศษก่อนนะครับก็เป็น2บวก5ทั้งหมดส่วนด้วย8นะครับ2บวก5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 7ส่วน8นั่นเองครับเห็นไหมครับได้เท่ากับที่คุณครูได้แสดงให้นักเรียนจากภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมครับได้เท่ากันนะครับเป็นเศษ7ส่วน8ดังนั้นเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ5ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน8นั่นเองครับทีนี้นักเรียนก็พอจะมองภาพออกแล้วว่าในกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราสามารถนำมาบวกกันได้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นยังไงกันก่อนครับให้ยังไงก่อน
1: เปล
0: ี่
1: ยนตัวส่วนให้เท่าก
0: ันเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงสามารถนำมาบวกกันได้นั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงขั้นตอนการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้นะครับอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนั่นเองครับโดยสถานการณ์ที่ครูจะยกให้นักเรียนอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในที่นี้ก็คือถ้ามีโหลขนาดเท่ากัน2โหลโหลใบที่1มีน้ำเชื่อมอยู่เศษ3ส่วน5โหลโหลใบที่2มีน้ำเชื่อมอยู่เศษ2ส่วน3โหลมีน้ำเชื่อมทั้งหมดเท่าใดนักเรียนครับเราจะสามารถแก้สถานการณ์นี้ได้ก็คือนำมาบวกกันนำมารวมกันถูกต้องไหมครับเราถึงจะได้คำตอบแต่ในที่นี้5และ3ที่เป็นตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันสามารถนำมาบวกกันได้ไหมครับยังไม่สามารถนำมาบวกกันได้ทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อ5เป็นพหุคูณของ3ไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: นะครับ3เป็นพหุคูณของ5ไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาสังเกตต่อเอ๊ะถ้าไม่ใช่เป็นกรณีเหมือนต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนกันไปนะครับเราจะมีวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: เอาทำเป็นตารางการ
0: เรียนได้เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ตอบคุณครูมาว่าอาจจะใช้ตารางการคูณที่เราเคยได้เรียนกันไปเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับให้เท่ากันนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราจะนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ2ส่วน3นั่นเองครับเมื่อนะครับนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ2ส่วน3อย่างที่ได้บอกไปนะครับนักเรียนครับ5และ3 5กับ3เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนใดดีครับสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้ใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้ดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเศษ3ส่วน5ให้เป็น15คุณครูจะนำมาคูณจำนวนใดดีครับทั้งเศษและส่วน
1: ทั้งเศษ3ส่วน5ทั้งคูณ3ทั้งเศษและส่วน
0: คูณอะไรครับคูณ3เห็นไหมครับ5คูณ3มีค่าเท่ากับ15เห็นไหมครับดังนั้นเศษ3ส่วน5นักเรียนจะต้องนำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วนครับและเศษ2ส่วน3นะครับนักเรียนนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำมาคูณ5ทั้งเศษและส่วน
0: นะครับนี่เห็นไหมครับในที่นี้ต้นทาง ได้ลองใช้ตารางการคูณนะครับแล้วก็หาออกมานะครับว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15ได้นั่นเองดังนั้นก็จึงนำจำนวนนับมาหาจำนวนนับนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็น15นั่นเองครับ3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9ได้เป็นเศษ9ส่วน15บวกกับเศษอะไรครับ2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ได้เป็นเศษ10ส่วน15หลังจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเป็นไงครับเท่ากันแล้วใช่ไหมครับก็เป็น9บวกอะไรครับ9บวก10ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดส่วนด้วย15นะครับหลังจากนั้นนำ9มาบวกกับ10ครับ9บวก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย19จึงได้เป็นเศษ19ส่วน15เอ๊ะทีนี้นักเรียนสังเกตเศษ19ส่วน15เป็นเศษอะไรครับ
1: เป
0: ็นเศษเกินเรามักจะตอบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับอยู่ในรูปอย่างง่ายทำยังไงถ้าในกรณีที่เป็นเศษเกินเราก็จะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละนั่นเองนะครับและในกรณีที่อาจจะเป็นเศษส่วนแท้ถ้าคำตอบออกมาเป็นเศษส่วนแท้แต่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนั่นเองครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าเศษ19ส่วน15เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละทำยังไงเอ่ย
1: เอา19หาร5คือ19หาร5
0: 19หารด้วย
1: 15
0: หารด้วย15นะครับ19หารด้วย15ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ผลหารเป็น1
0: ผลหารเป็น1นะครับผลหารเป็น1เราก็นำ1มาเขียนในส่วนที่เป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับ15 1อะไรครับ15 1 15นำ19ลบด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 4นำ4มาเขียนเป็นตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับตัวส่วนเป็น15เห็นไหมครับได้1เศษ4ส่วน15ทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนครับคำตอบที่ได้คือ1เศษ4ส่วน15ก็ประมาณ1กว่าๆใช่ไหมครับมากกว่า1แต่ถึง2ไหมครับแต่ไม่ถึง2นักเรียนจำคำตอบไว้นะครับทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตดูเศษ3ส่วน5ถามนักเรียนว่ามากกว่าเศษ1ส่วน2หรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2
1: มากกว่า
0: เศษ1ส่วน2นะครับแต่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับแต่น้อยกว่า1เพราะว่าเป็นเศษส่วนแท้ถูกต้องไหมครับแล้วเศษ2ส่วน3นะครับมากกว่าเศษ1ส่วน2มั้ยครับ
1: มากกว่า
0: เศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่าอะไรครับแต่น้อยกว่า1ซึ่งเศษ1ส่วน2เมื่อนำมาบวกกันมีค่าเท่ากับ1นะครับและ1บวกกับ1มีค่าเท่ากับ2คำตอบที่เราได้มานั้นนะครับเป็น1เศษ1ส่วนขอโทษครับ1เศษ4ส่วน15ก็จะอยู่ประมาณ1กว่าๆนะครับแสดงว่าเศษ3ส่วน5บวกเศษ2ส่วน3จะมากกว่า1แต่น้อยกว่า2อย่างที่ได้บอกไปนะครับซึ่ง1เศษ4ส่วน15เนี่ยมากกว่า1แต่น้อยกว่า2งั้น1เศษ4ส่วน5จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับหาผลบวกของเศษ5ส่วน4บวกเศษ9ส่วน14คุณครูให้เวลานักเรียนประมาณ1นาทีนักเรียนลองเขียนตารางการคูณออกมานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วบอกคุณครูว่าเราสามารถเปลี่ยน4และ14ให้เป็นจำนวนใดบ้างที่เท่ากันนะครับให้เวลาประมาณ1นาทีเดี๋ยวจะให้ลองออกมาเขียนตารางการคูณนะครับแสดงว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับเอาละครับลองได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะสร้างตารางการคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนนะครับออกมาวาดตารางการคูณที่ตัวส่วนเป็น4และ14ให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์นะครับออกมาเขียนให้เพื่อนทางต้นทางและปลายทางได้ดูหน่อยครับว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้ครับ

0: อนนี้เพื่อนก็ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็น28ใช่ไหมครับที่สามารถเปลี่ยน4และ14ให้เป็น28ได้เพื่อนๆได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์นะครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับเห็นไหมครับนักเรียนเมื่อเราสร้างตารางการคูณออกมามันจะทำให้เรามองเห็นภาพนะครับได้ง่ายขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดได้นั่นเองเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนได้ดูนะครับเศษ5ส่วน4และเศษ9ส่วน14สามารถบวกกันได้และทำอย่างไรนะครับในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น28ได้ถ้าเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น28นักเรียนครับเศษ5ส่วน4เราจะนำมาคูณจำนวนใดทั้งเศษและส่วนนี้ครับนำมาคูณจำนวนใดครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 7คูณ7และเศษทั้งเศษและส่วนนะครับเศษ9ส่วน14แล้วครับนำไปคูณอะไรครับนำไปคูณจำนวนใดดีเศษ9ส่วน14นำจำนวนนับใดไปคูณครับ
1: นำ2
0: ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ5คูณ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: ได้เป็นเศษ35ส่วน
1: 28
0: 9คูณ2เป็น18ได้เศษ18ส่วน28เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะครับ35บวก18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 53
0: ได้เศษ53ส่วน28เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษ
0: เกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำ
0: นวนคละนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหน่อยครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆต้นทางหน่อยว่าเราสามารถเปลี่ยนเศษ53ส่วน28ให้เป็นจำนวนคละได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยครับเก่งมากนะครับเพื่อนๆต้นทางครับนักเรียนเพื่อนๆทางปลายทางตอบครับตอบถูกนะครับเก่งมากๆเลยเราก็นำ53มาหารด้วย28นะครับได้ผลหารเป็น1เศษเป็น25ส่วน28นั่นเองนะครับเราก็ตอบได้เลย1เศษ25ส่วน28ครับทีนี้จะให้นักเรียนนะครับได้ลองแสดงวิธีหาผลบวกและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายโดยก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำฝากคุณครูไปทางช่วยแบ่งนักเรียนออกเป็นแก๊งออฟโฟร์นะครับเหมือนเดิมโดยที่นักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีการหาผลบวกและตอบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายด้วยครับตอบในรูปอย่างง่ายในกรณีที่เจอเศษเกินต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ
1: เศษเกินต้องเปลี่ยนให้เป
0: ็
1: น
0: เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละถ้าเศษส่วนนั้นยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ก็จะมีอยู่2ข้อครับก็จะให้นักเรียนได้ทำทั้ง2ข้อเลยนะครับในวันนี้เพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยความถูกต้องแล้วก็เฉลยในส่วนของวิธีการคิดขั้นตอนการคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นขอตัวแทน1คนจากโรงเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆดูสัก1ข้อว่ามีแนวคิดมีวิธีการคิดอย่างไรครับขอตัวแทนเอาเป็นกลุ่มวันนี้เป็นกลุ่มที่1แล้วกันนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนครับโอเคลุกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยธนชาติ

0: ครับวันนี้ธนชาติจะมาเฉลยข้ออะไรนะครับให้เพื่อนได้ดูกันครับ
1: ข้อ1ครับ
0: เป็นข้อที่1นะครับข้อที่1โจทย์คืออะไรเอ่ย
1: เศษ5ส่วน6บวกเศษ4ส่วน9
0: เศษ5ส่วน6บวกด้วยเศษ4ส่วน9ธนชาติบอกเพื่อนได้มั้ยครับว่าตอนนี้ตัวส่วนของ2จำนวนมีค่าเท่ากันหรือยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่เท่าดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันถูกต้องมั้ยครับเราจะเปลี่ยน6และ9ที่เป็นตัวส่วนให้สามารถเป็นจำนวนใดบ้างครับที่เท่ากันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดี
1: เปลี่ยนเป็น18คร
0: ับเปลี่ยนเป็น18นะครับเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับเปลี่ยนเป็น18ถ้าจะเปลี่ยนตัวส่วนให้10เป็น18เศษ5ส่วน6คุณครูจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับนำจำนวนใดครับนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับและเศษ4ส่วน9ล่ะครับนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: คูณ2ครับ
0: นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเศษ5ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ15 10ส่วน18บวกเศษ8ส่วน18คร
0: ับ เพื่อนเขาตอบมานะครับก็คือเศษ5ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนเนี่ยเป็นเศษ15ส่วน18และเศษ4ส่วน9คูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน18หลังจากนั้นนำมาบวกกันใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ23ส่วน18
0: เศษ23ส่วน18สังเกตต่อนะครับว่าเศษ23ส่วน18ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยจำนวน
1: คะ
0: จำนวนคะนะครับเมื่อธนชาติเปลี่ยนเป็นจำนวนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ5ส่วน18ครับ
0: 1เศษ5ส่วน18นะครับเพื่อนๆได้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเก่งมากๆนะครับขอบใจธนชาติมากเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับในส่วนของข้อที่1นั้นที่บอกไปสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น18ได้นะครับโดยเศษ5ส่วน6นำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนและเศษ4ส่วน9นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเศษ15ส่วน18บวกเศษ8ส่วน18ครับเมื่อบวกกันแล้วได้เศษ23ส่วน18เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายหรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้เป็น1เศษ5ส่วน18ครับต่อไปข้อที่2ครับเศษ11ส่วน18บวกเศษ8ส่วน15นักเรียนครับนักเรียนเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับให้เป็นเท่าไหร่เอ่ยข้อนี
2: ้
0: 90นะครับเปลี่ยนให้เป็น90เราก็จะนำเศษ11ส่วน18คูณ5ทั้งเศษและส่วนและเศษ8ส่วน15นำไปคูณ6ทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเศษ55ส่วน90บวกเศษ48ส่วน90หลังจากนั้นนำ55มาบวก48นะครับได้เป็นเศษ103ส่วน90ครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเป็นเศษเกินนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนคะจึงได้ออกมาเป็น1เศษ13ส่วน90ครับก็ได้คำตอบเราก็สรุปนะครับแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองครับเป็น1เศษ13ส่วน90ทีนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.5 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนในการที่เราจะบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับ
3: ทำส่วนให้เท่ากัน
0: ทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนำมาบวกกันเราก็นำตัวเศษมาบวกกันส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะได้ใช้ความรู้ในเรื่องที่เราได้เรียนมาในการทำโจทย์ในวันนี้นั่นเองครับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับ บทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.6 จะเป็นในเรื่องของ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อทำที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: รู้จักปลานี้ไหมคะ
1: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามห่อนุ่นนุ่นไป
0: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
2: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
0: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
2: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะ

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์3หลังจาก3นิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วน่ารักมากก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันทบทวนนิดนึง

0: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมกันทำอะไรไปเอ่ยหรือยังทำอะไรคะ
1: งานกลุ่ม
0: งานกลุ่มทำอะไรทำอะไรงานกลุ่มใช่ๆถูกต้องทำอะไรคะสร้างอะไร
1: สร้างสื
0: ่อสร้างสื่อใช่ไหมคะสร้างสื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังเยี่ยมค่ะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวทบทวนต่ออีกนิดนึงค่ะนะคะเพื่อนักเรียนนั้นจะได้เชื่อมต่อข้อมูลได้นักเรียนคะนักเรียนทำกิจกรรมด้วยการสร้างสื่อแล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตหรือไม่ตกลงว่ามีความสัมพันธ์ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มียังไงมียังไงมีด้านไหนบ้าง
1: กินการเป็นอาหาร
0: กินการเป็นอาหารมีอะไรอีก
2: ที่อยู่อาศ
0: ั
2: ย
0: เป็นที่อยู่อาศัยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอะไรคะ
2: เป็นที
0: ่หลบภัยมีอะไรอีก
2: เป็นที่เลี้ยงลูก
0: เป็นที่เลี้ยงลูกหรือเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนมีอะไรคะชื่อนึกชื่อนึกชื่อนึกชื่อนึกรอบตัวเรามีอะไรอ่ะมีอะไรอยู่เราหายใจเอาอะไรไปอากาศทำไมคะเราใช้เยี่ยมเราใช้อากาศในการหายใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการกินกันเป็นอาหารเหมือนที่นักเรียนตอบมาถูกต้องค่ะการเป็นที่อยู่อาศัยการเลี้ยงดูลูกอ่อนการเป็นที่หลบภัยนะคะใช้อากาศในการหายใจใช้แสงด้วยใช่ไหมใช้แสงนะคะซึ่งแสงเนี่ยช่วยในการมองเห็นนะหรือใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งมีชีวิตใดคะที่ใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชนะนั่นคือสรุปแล้วเราทำกิจกรรมมาแล้วรู้แล้วแหละว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันนะกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งนั้นด้วยหรือนั้นนั้นด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันกิจกรรมของเราเลยดีกว่านะคะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะเกี่ยวเนื่องกันกับกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนเมื่อได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะข้อมูลมาจากไหนก็มาจากที่นักเรียนนั้นได้สังเกตในวิดิทัศน์นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นแหละแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมเกมอะไรคะในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเล่นเกมกันไป
1: เกมบ
0: ิ
1: งโก
0: เกมบิงโกแล้วเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์ใช่ไหมในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำอะไรแล้วลงข้อสรุปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ลงข้อสรุปแล้วแหละใช่ไหมแล้วก็สร้างสื่อไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไปแล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาต่อวิธีทำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเข้าใจนักเรียนนั้นทำอะไรต่อไปเมื่อสร้างสื่อเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรต่อไปนะคะนักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะหรือแบบฝึกกิจกรรมขึ้นมาได้เลยวิธีทำตอนที่1 นะคะวันนี้เราจะทำกันในข้อที่6และ7ค่ะซึ่งอยู่ในหน้าที่4ค่ะ2ข้อเองวันนี้เปิดเจอแล้วยังคะออโต้ใช่ไหมชื่ออะไรนะคะลูกออโต้เปิดเจอแล้วยังครับเจอแล้วเยี่ยมค่ะอ่ะมาดูนักเรียนอ่านในใจค่ะ2ข้อว่าวันนี้เขาจะให้เราทำอะไรอ่านในใจลูก

0: ใครเรียบร้อยแล้วยกมือทั้งสองข้างค่ะเอามือลงมือลงมือลงมาดูกันค่ะว่าทำอะไรนะคะเอาละอ่านเรียบร้อยแล้วเนาะยากไหมกิจกรรมวันนี
1: ้ไม่ยาก
0: ไม่ยากถ้าไม่ยากบอกคุณครูนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราต้องนำเสนออะไรคะนำเสนออะไรนำเสนอสื่อใช่ไหมสื่อที่นักเรียนทำไม
1: สร้าง
0: ขึ้นซึ่งเราสร้างขึ้นแล้วหรือยัง
1: สร้
0: างแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานำเสนอนะคะด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูว่าการนำเสนอสื่อด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเนี่ยทำได้ยังไงนะคะหรือทำได้อย่างไรนะคะโดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลก็คือหนูสร้างสื่อมาลักษณะแบบไหนก็คือนักเรียนก็ทำไมคะเลือกสื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลหรือสื่อที่นักเรียนนั้นสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็มีมารยาทค่ะในการสื่อสารแล้วก็สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถูกต้องชัดเจนเป็นลำดับขั้นนั่นเองนะคะนั่นก็คือการนำเสนอสื่อด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะคะต่อไปมาดูในข้อที่7นะคะหลังจากเรานำเสนอสื่อแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปคะทำอะไรต่อไปลูกร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
0: ในแหล่งที่อยู่ชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ว่ามันทำไมคะเป็นความสัมพันธ์นะคะเราก็จะอ่านให้จบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะเอาละสำหรับตรงนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะที่จะนำเสนอพร้อมไหมต้นทางตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะกิจกรรมของนักเรียนก็คือนักเรียนนั้นนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรบกวนให้คุณครูนะคะค่อยสังเกตค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือข้อเสนอแนะหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนำเสนอแล้วนะคะเอาละสำหรับต้นทางของเราเดี๋ยวเราก็นำเสนอเนาะนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะนำเสนอกันเลยค่ะ
2: หนูชื่อเด็กหญิงสรัตน์กลิ่นดวงตัวแทนของกลุ่มหนึ่งค่ะหนูทำลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ม้าลายใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจเมียแคทใช้ดินเป็นรังหรือเป็นที่หลบภัยแมงป่องใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงสิงโตใช้แสงในการมองเห็น
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่2ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรรณานุทิประเสริฐค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่กับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะม้าลายกินน้ำม้าลายกินหญ้าสิ่งโตกินม้าลายพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจเสือดาวกินสิงโตค่ะกลุ่มที่2ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรวิภาสวนคิรีเป็นตัวแทนกลุ่ม4ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะเช่นเมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารม้าลายใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกม้าลายกินน้ำเมียแคทใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัย

0: แมงป่องใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยกลุ่ม4ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรศรหน่อทองเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้หนูมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เช่นม้าลายกินหญ้าสิ่งโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกม้าลายใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกเมียแคทกินแมงป่องเป็นอาหารสิ่งโตกินม้าลายจระเข้กินสิ่งโตเสือดาวกินสิ่งโตค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ม้าลายกินน้ำจระเข้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยสิ่งโตใช้แสงในการมองเห็นเมียแคทใช้ดินเป็นรังและที่อยู่อาศัยทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจแมงป่องใช้ดินเป็นรังและที่หลบภัยค่ะหนูตัวแทนกลุ่ม5ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลมาจากตัวแทนของกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ครับสิงโตกับทุ่งหญ้าครับสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงลูกครับจระเข้กับน้ำครับจระเข้ใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัยครับจระเข้กับสิงโตครับจระเข้กินสิงโตครับเสือดาวกับสิงโตเสือดาวกินสิงโตครับทุ่งหญ้ากับอากาศครับทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจครับม้าลายกับน้ำครับม้าลายกินน้ำครับสำหรับวันนี้กลุ่ม3ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
3: เรียบร้อยแล้วนะคะในของการนำเสนอสื่อที่นักเรียนนั้นได้สร้างขึ้นนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนต้นทางตรงนี้นะคะนักเรียนก็ได้ร่วมกันทำสื่อใช่ไหมคะระบายสีแล้วก็มีการเขียนนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันค่ะนะคะร่วมกันอภิปรายนะคะการที่นักเรียนนะคะมีข้อมูลจากหลายกลุ่มค่ะมีประโยชน์อย่างไรในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่คะมีประโยชน์ยังไงคะประโยชน์ยังไงนักเรียนถ้าสังเกตดูก็คือคุณครูไม่ได้ให้นำเสนอแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมมีนำเสนอทุกกลุ่มนั่นข้อมูลเป็นยังไงคะหลากหลายแตกต่างกันไหม
4: แตกต
3: ่างกันทั้งหมดไหมคะ
4: ไม
3: ่ก็จะมีความเหมือนกันใช่ไหมเช่นรู้เลยม้าลายกินหญ้าแต่ละกลุ่มก็จะมีม้าลายกินหญ้าเหมือนกันถ้าบางกลุ่มที่เขานำเสนอใช่ไหมคะก็แน่นอนแล้วว่าอ่ะก็ใช่ม้าลายกินหญ้าแสดงว่าสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมคะม้าลายกินน้ำนั่นเลยก็ได้ข้อสรุปว่าอ่ะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับ
4: ส
3: ิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะการที่นักเรียนมีข้อมูลจากหลายๆกลุ่มจะทำให้นักเรียนนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างคะจากที่เพื่อนนำเสนอมาหรือนักเรียนได้ทำกิจกรรมไปสร้างสื่อไปสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอ่ะสิ่งไม่มีชีวิต
4: แล้วก
3: ็สิ่งมีชีวิตด้วยดังนั้นก็มีความสำคัญทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่อยู่หนึ่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ทุ่งหญ้าหรือที่ไหนก็ตามใช่ไหมเขาย่อมทำไมคะ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะเอาละเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นมาร่วมตอบคำถามค่ะโดยการตอบคำถามนะครูจะมีคำถามให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนสำหรับต้นทางนะคะจะจับสลากดูนะว่าตัวเองนั้นได้คำถามไหนแล้วก็ไปร่วมกันคิดในกลุ่มนะคะแล้วก็นำเสนอค่ะโดยเสนอไม่ซ้ำกับคนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าคำถามมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูซิว่าเอ๊ะเราได้คำถามยากหรือง่ายแต่คำถามไม่มียากค่ะง่ายทั้งนั้นเลยนะรับรองนะเรียนตอบได้แน่นอนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อ1สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไร2สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรรู้แล้วแหละว่ามีความสัมพันธ์แล้วมีความสัมพันธ์อย่างไรช่วยหาคำตอบให้คุณครูหน่อยนะคะข้อ3การที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรต่อไปข้อที่4นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรบ้างข้อที่5นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้างส่วนข้อที่6สุดท้ายสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญอย่างไรต่อนักเรียนอ่ะ6ข้อนะคะ6ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวส่งตัวแทนกลุ่มมาจับสลากดูว่าตัวเองได้ข้อไหนเมื่อจับไปแล้วให้ร่วมกันคิดนะคะร่วมกันคิดร่วมกับพี่ปรากับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวนำเสนอการนำเสนอไม่ซ้ำคนเดิมใครที่นำเสนอเมื่อสักครู่แล้วไม่ต้องนำเสนอแล้วให้เพื่อนคนอื่นนำเสนอแต่เราจะต้องคิดร่วมกันนะไม่ใช่เราผลักภาระให้กับเพื่อนนะคะว่านักเรียนให้เพื่อนเป็นคนนำเสนอแล้วเราจะไม่ช่วยเพื่อนคิดแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำไมลูกเราต้องช่วยกันคิดนะคะและให้เพื่อนนำเสนอทำให้เพื่อนนั้นมีความมั่นใจในการนำเสนอนั่นเองส่วนปลายทางนะคะอาจจะสุ่มก็ได้นะคะอาจจะสุ่มหรือจะเลือกตอบข้อไหนก็ได้ที่นักเรียนนั้นอยากตอบนะคะหรือจะทั้ง6ข้อก็ได้ยิ่งดีนะคะเอาละค่ะต้นทางสำหรับต้นทางส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนค่ะเดี๋ยวมาจับสลากที่ครูค่ะเดี๋ยวครูไปเอาสลากก่อนนะคะใครพร้อมแล้วกลับมาค่ะมาเลยยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนตัวแทน1คนลูกตัวแทน1คนตัวแทน1คนมายืนจับเลยยืนครบยังครบแล้วเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเอาเหลือ1กลุ่มยังไม่ได้ออกมาเอาใครคะอ๋อมีทั้งหมดกี่กลุ่ม5กลุ่มใช่ไหมต้นทางมี6คำถามไม่เป็นไรเดี๋ยวคำถามไหนที่นักเรียนไม่ได้รับไปเดี๋ยวร่วมกันตอบนะคะเอาเปิดได้เลยค่ะใครได้คำถามที่1คำถามที่2 3 4 5โอ้1 3 4 5ส่วน6มีไหมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรอ้าวเริ่มคิดกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้วนะคะพร้อมทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะเอาละสำหรับต้นทางค่ะไหนใครได้ข้อที่หนึ่งใครยกมือข้อที่หนึ่งคือกลุ่มที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวกลุ่มอื่นถึงเราจะไม่ได้ข้อที่หนึ่งแต่เราต้องทำยังไงคะเราก็ควรฟังเพื่อนแล้วก็ต้องมีมารยาทนะในการฟังเพื่อนนะว่าเพื่อนนั้นตอบอย่างไรมีตรงไหนแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเติมจากเพื่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไรคะกลุ่มหนึ่งจับไมค์ตอบเลยลูกใครที่ตอบนะคะนักเรียนเอาไมค์ไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะ
2: พึ่งพาและพึ่งพาซึ่งกันและกันและกินกันเป็นอาหารค่ะ
0: มีอีกไหมคะมีการกินกันเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่ามีอย่างอื่นอีกไหมสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้านไหนบ้างมีแค่การกินกันเป็นอาหารไหมมีอะไรคะมีอะไรลูกเอาเพื่อนๆช่วยในกลุ่มช่วยกันค่ะช่วยกันว่าเราไปทำงานกลุ่ม
2: ที่อยู่อาศัย
0: อ่ะเป็นที่อยู่อาศัยหมดหรือยังมีกลุ่มอื่นจะเสนอเพิ่มเติมไหมคะมี2อย่างไหมคะหมดอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามี2อย่างหรือเปล่าหรือมีมากกว่านั้นนะคะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะก็คือการกินกันเป็นอาหารเหมือนที่เพื่อนตอบนะคะถ้าดูจากวิดีทัศน์นี้เครื่องสังเกตดูว่ามีอาแคทนะคะกำลังกินอะไรกินแมงป่องเป็นอาหารนะคะการเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ก็ทำไมคะสามารถใช้เหล็กที่อยู่เป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้นั่นเองนั่นคือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่ง

0: ชีวิตอันนี้ข้อมูลเหล่านี้ก็คือจากที่เรานั้นได้ชมวิดีทัศน์ไปนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรอ่ะคำถามที่สองแล้วใช่ไหมคะอ่ะหนูตอบเลยค่ะลูก
1: ม้าลายกินน้ำค่ะแล้วก็พืชใช้แสงในการสังเคราะห์แสงค่ะทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจค่ะแล้วก็แมงป่องใช้ดินเป็นที่หลบภัยค่ะ
0: มีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมคะลูกเด็กชายก้องเพิ่มเติมว่าไงครับ
2: สิ่งโตใช้แสงในการมองเห็นค่ะ
0: แสงก็คือใช้แสงในการมองเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เพื่อนตอบมาถูกต้องไหมแน่นอนก็คือเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยได้ที่เราดูไปนะคะในวิดิทัศน์นะเป็นที่หลบภัยได้ไหมได้ไหมคะได้แล้วก็เป็นอะไรได้อีกเป็นแหล่งอาหารก็ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราทำกิจกรรมผ่านกันมานะคะแล้วก็มาร่วมกันอภิปรายนะแล้วก็มีต่ออีกที่เพื่อนบอกเลยก็คือทำไมคะแสงนั่นเองใช่ไหมพืชใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเมื่อสักครู่ที่กล้องเพิ่มเติมมาว่าทำไมคะสัตว์ก็ทำไมใช้แสงช่วยในการมองเห็นนะคะนอกจากนั้นทุ่งหญ้าเขาทำไมคะใช้อากาศในการหายใจด้วยนะคะแต่จริงแล้วใช่แค่ทุ่งหญ้าอย่างเดียวไหมที่ใช้อากาศในการหายใจสิ่งมีชีวิตเขาก็จะใช้อากาศในการหายใจด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะท่านตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะโดยเผยแพร่โดย Compulsory Science นะคะก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้นะต่อไปค่ะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรใครคะกลุ่มที่3หนูตอบว่าอะไรลูก
1: จะทำให้เกิดระบบนิเวศค่ะแล้วก็ในแหล่งที่อยู่นั้น
0: นี่มีอยู่คำเนื้อระบบนิเวศเป็นยังไงอะระบบนิเวศตามความเข้าใจของหนูอะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคะระบบนิเวศตามความเข้าใจของหนูเป็นแบบไหนอะเป็นยังไงลูกระบบนิเวศฮะเป็นแบบไหนตามความเข้าใจเพื่อนช่วยตอบได้ค่ะเพื่อนช่วยตอบได้เพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มเราอะช่วยตอบกันได้เป็นยังไงคะ
1: ต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: ต่างๆนั่นเลยเป็นยังไงอ่ะมีความสัมพันธ์ยังไงฮะระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะแต่ว่าในวันนี้ของเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรค่ะต่อไปตรงนี้สำคัญไหมคำตอบคือสำคัญการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเลยไม่ได้แค่สิ่งไม่มีชีวิตอย่างเดียวสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองเป็นไงคำตอบยากไหมไม่ยากนะคะต้องจำเป็นต้องสัมพันธ์ค่ะแม้กระทั่งตัวเราก็ยังสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองต่อไปนักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรบ้างเป็นคำถามของกลุ่มไหนคะสัมพันธ์อย่างไรลูก
1: ให้ที่อยู่อาศัยสุนัขค่ะ
0: ให้ที่อยู่อาศัยสุนัขมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากที่อยู่ลองเอานอกจากที่อยู่สิ่งมีชีวิตทำอะไรได้อีกบ้างในฐานะที่ตนเองทำไมให้อาหารได้ไหมเป็นแหล่งอาหารได้ไหมคะได้นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมาที่เพื่อนตอบมานะคะตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นนักเรียนได้เลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่บ้านบ้างไหม
3: เลี้ยงค่ะ
0: แล้วเราสัมพันธ์ยังไงอะในฐานะที่นักเรียนสัมพันธ์ยังไงมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนั้นยังไงอะคะ

0: ให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาหารใช่นะคะเป็นแหล่งอาหารได้ค่ะเราเป็นแหล่งอาหารได้นะอ่ะต่อไปนักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรอ่ะมาถึงสิ่งไม่มีชีวิตแล้วสัมพันธ์อย่างไรบ้าง
1: เราใช้อาการหายใจครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มีครับ
0: พูดมาเลยลูก
1: เราดื่มน้ำครับ
0: ครับหมดแล้วหมดแล้วเอาคนอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมนอกจากใช้อากาศหายใจดื่มน้ำแล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
2: เราใช้แสงในการ
0: อ๋อใช้แสงในการมองเห็นมีอื่นอีกไหมหมดยังอะไรนะคะ
3: ใช
0: ้น้ำในการชำระร่างกายนะคะหรือดื่มอ่ะเรามาดูค่ะมีอะไรบ้างเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นที่หลบภัยใช้อากาศในการหายใจหรือใช้แสงช่วยในการมองเห็นนั่นคือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตก็คือตนเองอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
3: เป
0: ็นเนาะนะคะตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่ะดังนั้นค่ะช่วยกันตอบนะต่างในแหล่งที่อยู่สำคัญอย่างไรต่อนักเรียนสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยสำคัญอย่างไรต่อนักเรียนสำคัญไหมสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่เราอยู่แหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมกับเราสำคัญยังไงอ่ะมันจะช่วยให้เราทำไมคะเป็นยังไง
3: สบายใจ
0: สบายใจทำไมคะจะสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเพื่อในการดำรงชีวิตนะคะหรือการหาอาหารต่างๆอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งนะคะในด้านต่างๆที่เรานั้นได้เรียนรู้กันมานะคะเอาละค่ะนักเรียนมาตอบคำถามนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่7ค่ะนะคะสำหรับคำถามนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรบ้างการที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรและข้อ4ข้อสุดท้ายเลยคือจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรค่ะ

0: าพร้อมยังคะมีกลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่คะได้ข้อ1กลุ่มที่1ได้ข้อ1ใช่มั้ยคะกลุ่มที่1สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างคะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างเอาไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกเอาไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตครับ
0: อย่างไรบ้างคะด้านไหนบ้าง
1: ด้านการกินการเป็นอาหารครับ
0: เพื่อนๆช่วยได้นะคะในกลุ่ม
1: ที่อยู่อาศัยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็การหายใจครับ
0: การหายใจ
1: แล้วใช้แสงแดดในการมองเห็นแล้วก็การสั่งเคาะออก
0: การสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะเอาปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะนะคะนะฝึกต่อฝึกต่อสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันอย่างไรแน่นอนคือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเช่นแหล่งอาหารนะคะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยได้แล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้นะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตยังสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยซึ่งสัมพันธ์กันอย่างไรคะข้อที่2ใครรับผิดชอบตอบเอ่ยสัมพันธ์กันยังไงคะข้อที่2สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตกลุ่มอื่นเตรียมตัวเลยนะคะใครที่จะนำเสนอคุณครูให้เตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวเลยข้อที่2ตอบว่าไงคะเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะช่วยครูฟังเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนตอบถูกไหม
2: ใช้แสงในการสังเคราะห์แสงและการมองเห็นม้าลายกินน้ำ
0: ค่ะถ้าม้าลายกินน้ำแสดงว่ามีความสัมพันธ์ด้านไหนคะม้าลายกินน้ำคือน้ำเป็นแหล่งอาหารของม้าลาย
2: แมงป่องใช้ดินเป็นที่หลบภัย
0: ค่ะที่หลบภัยได้นี่คะหมดยังคะหมดหรือยังเอ่ยหมดยังคะ
2: หมดแล้ว
0: เอาปรบมือกับเพื่อนค่ะกลุ่มที่2นะคะเรามาเช็คคำตอบสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยได้เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้แล้วก็สามารถใช้อากาศในการหายใจนะคะหรือว่าใช้แสงช่วยในการ

0: มองเห็นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วยเหมือนที่เพื่อนตอบมานะคะถูกต้องนะอันนี้เป็นการทบทวนไปในตัวนะคะซึ่งเสียงต่างเหล่านี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราคุยกันไปแล้วแหละแต่ว่าลองทบทวนนะคะช่วยกันคิดช่วยกันตอบต่อไปข้อ3การที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆและแหล่งที่อยู่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างไรข้อที่3ค่ะ
1: ช่วยในการดำเนินชีวิตครับ
0: อะไรนะลูก
1: ช่วยในการดำเนินชีวิต
0: ช่วยในการดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตให้ชีวิตนั้นอยู่ต่อได้ใช่ไหมคะลองมาดูซิถูกไหมถูกต้องค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นั้นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4สรุปได้ว่ายังไงจากสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมด1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ50นาทีที่ผ่านมานะเดี๋ยว2กลุ่มจะนำเสนอในเรื่องของการสรุปกิจกรรมนะคะขอคุมที่เท่าไหร่นะคุมที่4นะคะสรุปได้ว่าไงลูก
2: สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันครับ
0: สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตไหมคะสัมพันธ์ไหม
2: สัมพันธ์คร
0: ับ และสิ่งมีชีวิตก็สัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยใช่ไหมคะก็จะมีความสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะสรุปกิจกรรมได้ไงคะลูก
3: สิ่งมีชีวิตต้องอยู่ร่วมกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ
0: ต้องอยู่ร่วมกันเวลาเขาอยู่ร่วมกันแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะยังไงคะ
4: สัมพันธ์กันค่ะ
0: จะมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันในด้านไหนบ้างอะด้านไหนบ้างฮะสัมพันธ์ด้านไหนบ้างคะเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างเราเรียนผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่เขาสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างด้านของอะไรบ้างคะเป็นแหล่งอาหารได้ไหมคะมีอะไรอีกคะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันค่ะเราจะไม่ทิ้งเพื่อนนะลูกเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเพราะเราอยู่กลุ่มเดียวกันสัมพันธ์ด้านไหนบ้างคะสัมพันธ์ด้านไหนบ้าง
5: ที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรอีกคะ
5: แหล่งอาหาร
0: เป็นแหล่งอาหารได้เพื่ออะไรเพื่ออะไรคะสิ่งต่างๆนี้มีความสัมพันธ์เพื่ออะไร
5: การอยู่รอด
0: การอยู่รอดหรือการประโยชน์ในการดำรงชีวิตถูกต้องไหมคะประเมินเพื่อนทั้งสองกลุ่มค่ะคือกลุ่ม4กับกลุ่ม5สรุปกิจกรรมคือสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งสัมพันธ์ในด้านต่างๆเลยนะคะจากที่เราเรียนมา1ชั่วโมงนะคะหรือที่เพื่อนตอบไปเมื่อสักครู่นะคะมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ค่ะนักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะอยู่ในหน้า11นะคะข้อที่5กับข้อที่6ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เราทำไปลองประเมินตัวเองดูสิว่าวันนี้เราได้มีการเลือกใช้วิธีการสื่อสารได้กับข้อมูลไหมหมายความว่าตรงนี้เราได้มีการนำเสนอสื่อหรือเปล่าซึ่งสื่อบางทีเพื่อนเป็นตัวแทนนำเสนอแต่เราก็มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อขึ้นมาถูกต้องไหมคะเราได้ทำไหมคะกิจกรรมนี้ทำแล้วทำในระดับที่ฉันทำได้คือดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในใครอยู่ในระดับที่ฉันทำได้คือดีมากในใครทำได้ดีมากดีขีดหรือยังคะขีดถูกหรือยังเอาใหม่ถามใหม่ในใครอยู่ในระดับที่ฉันทำได้ดีมากคะในวันนี้ยกมือดีดีมี2คน3คนพอใช้ส่วนใหญ่ในพอใช้ปรับปรุงมีไหมคะปรับปรุงและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นมีไหมครั้งหน้าในชั่วโมงต่อไปนะคะจะทำให้ดีขึ้นต่อไปแปลความหมายข้อมูลและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสรุปความสัมพันธ์ก็ที่เราได้ทำเมื่อสักครู่วันนี้ทำได้ดีมากไหมดีพอใช้หรือปรับปรุงในใครอยู่ในช่วงดีมากยกมือค่ะใครว่าดีวันนี้ดีใครว่าพอใช้ใครว่าปรับปรุงปรับปรุงก็ต่อไปก็จะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เรียนรู้มาแล้วนะคะสรุปบทเรียน สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ในด้านต่างๆเพื่ออะไรเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นอะไรบ้างคะมีความสัมพันธ์เช่นอะไรบ้างนักเรียนสังเกตดูว่าครูจะถามซ้ำๆใช่ไหมคำตอบก็ทำไมคะนักเรียนซ้ำๆนั่นแหละเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนนั้นทำไมคะได้นะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเช่นการกินกันเป็นอาหารเป็นที่หลบภัยที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงดูลูกอ่อนใช้อากาศในการหายใจใช้น้ำในการดื่มใช้แสงในการมองเห็นคำเหล่านี้นักเรียนตอบคุณครูมาแล้วหรือยัง
6: ตอบ
0: แล้วนะคะแล้วเราก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเรียนในครั้งต่อไปก็คือใบงานค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ dlt.ac.th ได้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทบทวนความรู้นะคะความรู้ก็ต้องหมั่นทบทวนอยู่เสมอๆนะคะจะได้เข้าใจและจำได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: น
0: ัก
7: เร
0: ีย
7: นท
0: ุ
7: กคนท
0: ำ
7: ความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนกับ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่เลื่อยอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขา

0: บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบ

0: คนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
3: การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อย

0: เช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นะครับครูมีนัดกับนักเรียนใช่ไหมครับว่าเราจะมีกิจกรรมสนุกๆแต่ก่อนที่จะเข้ากิจกรรมนั้นๆนะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านครับขณะที่ครูแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับขอให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนประเภทเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านได้อย่างถูกต้องข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับครูวิจะมาชวนเล่นก่อนที่จะเรียนนะครับนักเรียนลองสังเกตบนจอเลยนะครับตอนนี้จอนี้นะครับครูวิจะมีเกมทายชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านซึ่งจะมีภาพทั้งหมดอยู่3ภาพแล้วให้นักเรียนลองทายชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านว่าคืออะไรนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงครับเรามาดูภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกก็เป็นภาพถุงผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นภาพมือแล้วก็ยางรถยนต์นักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับ
1: ถุงม
0: ือ
1: ยางอ
0: ะไรนะครับถุงมือยางนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบว่าอะไรนะครับถุงพลาสติกถูกหรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยกันแล้วนะครับข้อแรกก็คือถุงมือยางใครตอบถูกปรบมือครับเรามาดูภาพที่2กันบ้างนะครับสำหรับเครื่องมือที่2นี้นะครับภาพแรกก็คือไม้ภาพที่2เป็นขนอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็ดหรือไก่ก็ไม่แน่ใจนะครับภาพที่3นั้นก็คือไก่ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับ
1: ไม้ขนไก
0: ่โอ้โหนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนบอกว่าเป็นไม้ปัดขนไก่ถูกหรือเปล่าเก่งมากเลยนะครับไม้กวาดขนไก่นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตามทันไหมครับทันใช่ไหมครับเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับภาพที่1เป็นภาพเกี่ยวกับน้ําภาพที่2มือกําลังเช็ดอะไรอยู่สักอย่างครับแล้วภาพที่3น่าจะเป็นกระจกนักเรียนคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับ
1: น้ําเช็ดกระจก
0: น้ํายาเช็ดกระจกถูกหรือเปล่าเก่งมากเลยนะครับก็คือน้ํายาเช็ดกระจกนะครับเรามาดูข้อที่4กันบ้างนะครับข้อที่4ภาพที่1นั้นนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับต้นไม้ภาพที่2เกี่ยวกับมือแล้วก็มีฟองขึ้นมาแล้วภาพที่3ก็เป็นภาพไม้นักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคิดว่าอะไรครับ
1: ไม้ถูพื้น
0: นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังเลยบอกว่าเป็นไม้ถูพื้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับไม้ถูพื้นนะครับเรามาสำรวจกันเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับจำนวน4ข้อตอนนี้ใครตอบถูกหมดบ้างทั้ง4ข้อยกมือให้ครูดูหน่อยนะครับโอ้โหชื่นใจมากเลยแสดงว่านักเรียนคุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่านี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอามือลงได้ครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะครับครูวิมีคำถามชวนคิดที่จะมาถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำถามนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านหมายถึงอะไรครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านหมายถึงอะไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาฟังเสียงจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านหมายถึงอะไรครับขอตัวแทน1คนครับ
2: ไม้ถูพื้นครับ
0: ไม้ถูพื้นถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแต่เป็นประเภทย่อยเข้าไปใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะเสนอความคิดอีกบ้างครับกลุ่มที่สามครับ
3: เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานบ้านครับ
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วมีใครอยากจะตอบคำตอบนี้อีกบ้างครับขอตัวแทนเลยครับ
4: เป็นเครื่องมือที่ใช้ในบ้านค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง3คนหน่อยครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทุ่นแรงในการทำงานบ้านนะครับทำให้งานบ้านของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะครับอีกทั้งลดเวลาลดแรงงานในการทำงานบ้านด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้เลยงานเราอาจจะไม่มีคุณภาพอีกทั้งยังทำให้

0: เสียเวลาด้วยนะครับดังนั้นจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทุ่นแรงครับมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่5นักเรียนต้นทางนะครับ
1: ไม้ถูพื้นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับขอกลุ่มที่4ครับ
2: ไม้กวาดค่ะ
0: เก่งมากครับถูกต้องแล้วนะครับกลุ่มที่3ครับ
3: ไม้ปัดขนไก่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม้ปัดขนไก่ครับถูกต้องครับกลุ่มที่2ครับ
4: เครื่องดูดฝุ่นครับ
0: เครื่องดูดฝุ่นเก่งมากครับกลุ่มที่1ครับ
5: ผ้าเช็ดโต๊ะค่ะ
0: ผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดทำความสะอาดเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเด็กๆเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นได้ถูกต้องเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นนะครับครูวิแยกได้ทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับประกอบไปด้วยประเภทของการปัดนะครับประเภทของการเช็ดประเภทของการขัดประเภทของสารทำความสะอาดและก็ประเภทอื่นๆนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วก็จะมีอยู่5ประเภทนี้นะครับครูขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขณะที่ฟังเนื้อหานั้นอาจจะจดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะถ้านักเรียนฟังอย่างเดียวนั้นฟังไม่หมดนะครับฉะนั้นแล้วจดดีกว่าจำนะครับเรามาดูประเภทที่1ประเภทของการปัดกวาดกันนะครับได้แก่1เลยก็คือไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อนนะครับนักเรียนเคยใช้ไหมครับ
6: เคย
0: ใช้งานใช่ไหมครับทุกครั้งเลยที่เรามาโรงเรียนเราก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับบางคนอาจจะได้กวาดพื้นบางคนอาจจะได้ถูพื้นซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยเพราะได้ทำงานเป็นประจำใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยนะครับไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อนนั้นนะครับก็ใช้สำหรับในการกวาดเศษขยะฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่ขนาดเล็กบนพื้นที่เรียบและก็แห้งนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเราก็ควรที่จะเก็บไว้ในที่แห้งแล้วก็แขวนไว้สูงกว่าพื้นเล็กน้อยนะครับทำให้ปลายไม้กวาดนั้นไม่งอหักหรือไม่เสียรูปทรงนะครับเอาไปโดนน้ำได้ไหมครับไม่ได้นะครับควรจะเก็บไว้ในที่แห้งนะครับชนิดต่อไปนะครับไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับสำหรับไม้กวาดทางมะพร้าวนั้นนะครับใช้สำหรับในการกวาดขยะแห้งใบไม้ต่างๆบนพื้นซีเมนต์หยาบพื้นดินและกวาดน้ำนะครับออกจากพื้นที่มีน้ำขังอยู่นะครับเวลาที่ฝนตกนะครับเราก็จะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนี่แหละครับในการกวาดน้ำออกจากบริเวณที่ขังนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับง่ายๆเลยก็คือล้างให้สะอาดนะครับไม่ให้มีคราบฝุ่นโคลนนะครับติดอยู่กับไม้กวาดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มและแห้งแขวนหรืออาจจะวางไว้บนที่ราบก็ได้นะครับสำหรับชนิดต่อไปเลยนะครับไม้กวาดขนไก่ครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางเคยใช้ไหมครับเคยใช้ใช่ไหมครับแล้วต้นทางล่ะครับเคยใช้ไหมครับ
6: เคย
0: ใช่ไหมครับสำหรับวิธีการใช้นั้นนะครับใช้ในการปัดฝุ่นตามโต๊ะนะครับกระจกบานเกล็ดนะครับรวมไปถึงสิ่งของต่างๆที่มีเศษฝุ่นละอองตกอยู่นะครับวิธีการเก็บรักษานั้นก็ง่ายๆเลยครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องสะบัดฝุ่นออกให้หมดนะครับแล้วนำไปแขวนไว้ในที่เหมาะสมสิ่งสำคัญอย่าให้ถูกน้ำฝนหรือสัมผัสน้ำโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ขนนั้นรีบและไม่ฟูเวลาที่จะใช้งานนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ไม้กวาดขนไก่นั้นเสียหายได้นะครับสำหรับชนิดต่อไปไม้กวาดด้ามยาวครับสำหรับไม้กวาดด้ามยาวนั้นนะครับก็จะใช้ปัดฝุ่นละอองหยักใยบนพื้นที่สูงหรือที่สูงเช่นเพดานผนังต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเก็บ ตั้งพิงไว้กับฝาผนังนะครับให้ปลายไม้กวาดตั้งอยู่เสมอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลายไม้กวาดนั้นหักงอเสียรูปทรงครับชนิดต่อไปนะครับก็คือเครื่องดูดฝุ่นบ้านนักเรียนมีไหมครับเครื่องดูดฝุ่น
5: ม
0: ีใช่ไหมครับวิธีการใช้นั้นนะครับก็คือใช้ดูดฝุ่นบนพรมหรืออาจจะเป็นพื้นหรืออาจจะเป็นม่านมุ้งลวดต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษาเลยง่ายๆครับก็คือทำตามคู่มือที่เขาแนบมากับเครื่องดูดฝุ่นนั้นๆนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับหลักๆเลยเวลาที่เราดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการถอดหัวเครื่องดูดฝุ่นออกแล้วก็จะเก็บถุงหรือกล่องที่ดูดเศษขยะออกไปทิ้งล้างให้สะอาดแล้วก็กลับมาไว้ที่เดิมนะครับต่อไปนะครับประเภทของการเช็ดถูกันบ้างครับประเภทของการเช็ดถูนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางไม้ถูพื้นใช่ไหมครับผ้าเช็ดครับเก่งมากเลยนะครับเรามาดูกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับอย่างชนิดที่หนึ่งเลยก็คือผ้าสำหรับเช็ดถูหรือเรียกอีกอย่างว่าผ้าขี้ริ้วนะครับใช้สำหรับในการเช็ดถูพื้นผนังประตูหน้าต่างบนโต๊ะหรือเก้าอี้ต่างๆให้สะอาดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยอาจจะเอาไปชุบน้ำใช่ไหมครับบิดให้หมาดแล้วก็เช็ดสำหรับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องซักให้สะอาดด้วยสารซักฟอกหลังจากนั้นบิดให้หมาดนำไปตากแดดให้แห้งหรืออาจจะผึ่งลมก็ได้นะครับเมื่อแห้งแล้วเราก็ควรที่จะพับเก็บไว้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้สะดวกในการหยิบใช้ในครั้งต่อไปนะครับชนิดต่อไปฟองน้ำครับฟองน้ำนี้ใช้ทำอะไรครับเด็กๆ เก่งมากเลยครับใช้ในการล้างจานใช่ไหมครับสำหรับการใช้งานนั้นนะครับก็คือใช้ซับน้ำออกจากพื้นผิวจากสิ่งของเครื่องใช้เครื่องเรือนต่างๆนะครับและใช้เช็ดถูคราบสกปรกต่างๆเช่นการล้างจานดังที่เพื่อนยกตัวอย่างมานะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องล้างให้สะอาดบีบให้ฟองหรือสารซักฟอกนั้นออกให้หมดนะครับแล้วนำไปผึ่งให้แห้งครับสำหรับชนิดต่อไปนั้นนะครับสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือไม้ถูพื้นนะครับไม้ถูพื้นนี้นะครับใช้สำหรับในการถูพื้นอาจจะเป็นพื้นไม้พื้นซีเมนต์พื้นกระเบื้องต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับเราจะต้องซักนะครับด้วยน้ำสะอาดนะครับแล้วอาจจะใส่น้ำยาสารซักฟอกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็บีบหรือไล่เศษผงออกให้หมดแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็อาจไปแขวนไว้ให้แห้งนะครับต่อไปก็คือไม้ถูพื้นชนิดแบบซักและก็บิดได้ด้วยตนเองนะครับก็จะมีลักษณะเป็นถังแบบนี้นะครับสำหรับการใช้งานนั้นนะครับถูพื้นบ้านที่ทำด้วยวัสดุต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับต้องซักให้สะอาดสะบัดหรือบีบไล่เศษผงออกให้หมดแขวนไว้ให้แห้งนะครับมาดูประเภทขัดกันบ้างนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับอย่าลืมว่าต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับประเภทของการขัดนั้นนะครับได้แก่ชนิดที่หนึ่งก็คือแปรงพลาสติกนะครับแปรงพลาสติกนั้นนะคะใช้สำหรับในการขัดมุ้งลวดพื้นไม้หรือเครื่องเรือนต่างๆนะครับหรืออาจจะใช้ในการซักผ้าด้วยนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับล้างให้สะอาดนะครับนำไปตากในที่ร่มหรือแห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่เก็บของให้เรียบร้อยนะครับชนิดต่อไปนะครับแปรงรวดแปรงรวดนี้นะครับใช้สำหรับในการขัดพื้นไม้พื้นซีเมนต์หรือพื้นที่สกปรกมากและเปียกชื้นนะครับวิธีการเก็บรักษาหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราต้องล้างเศษขยะฝุ่นละอองต่างๆนะครับออกให้หมดบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับ ชนิดต่อไปแผ่นขัดนะครับสำหรับแผ่นขัดนี้นะครับจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องขัดด้วยนะครับใช้ในการขัดถูคราบสกปรกบนพื้นที่อาจจะเป็นซีเมนต์นะครับหรืออาจจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความเงานะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องล้างแผ่นขัดให้สะอาดนะครับบีบน้ำออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับต่อมาประเภทสารทำความสะอาดต่างๆนะครับชนิดที่หนึ่งก็คือผงซักฟอกนะครับใช้สำหรับทำอะไรครับทำอะไรเอ่ยเก่งมากเลยนะครับใช้สำหรับซักผ้านะครับหรืออาจจะซักผ้าขี้ริ้วหรือซักล้างทั่วไปนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทเลยนะครับแล้วเก็บในที่แห้งและให้พ้นมือเด็กนะครับไม่ควรที่จะให้น้ำเข้าไปลงในผงซักฟอกนะครับเพราะผงซักฟอกนั้นอาจจะจับตัวเป็นก้อนได้นะครับชนิดต่อไปน้ำยาขัดพื้นนะครับน้ำยาขัดพื้นนี้นะครับก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับมีทั้งกลิ่นหอมและก็ไม่มีกลิ่นนะครับใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นที่สกปรกมากนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้งให้พ้นมือเด็กนะครับชนิดต่อไปน้ำยาเช็ดกระจกนะครับน้ำยาเช็ดกระจกนี้นะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับผ้าหรืออาจจะใช้ร่วมกับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับในการเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกต่างๆให้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วเก็บไว้ในที่แห้งให้พ้นมือเด็กเช่นเดิมนะครับน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานนั้นก็จะใช้ทำความสะอาดเครื่องใช้เครื่องเรือนประเภทแก้วนะครับพลาสติกสเตนเลสต่างๆเป็นต้นนะครับการเก็บรักษานั้นนะครับสิ่งสำคัญเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดฝาให้สนิทนะครับวางในที่หยิบใช้ได้สะดวกพ้นมือเด็กนะครับต่อไปประเภทสุดท้ายประเภทที่5แล้วนะครับประเภทอื่นๆที่ใช้ในงานบ้านนะครับได้แก่ถังน้ำนะครับถังน้ำนั้นนะครับใช้ในการรองรับน้ำล้างคราบน้ำยาและผงต่างๆให้สะอาดนะครับในกรณีที่เราไม่มีสายยางเราก็จะใช้ถังน้ำนั้นนะครับในการรองรับน้ำแล้วก็ยกไปนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับล้างและเช็ดให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับและไม่ควรนำไปตากแดดเพราะพลาสติกนี้นะครับมันจะกรอบจะทำให้เสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับอย่างต่อไปถุงมือยางนะครับทุกครั้งเลยที่เวลาที่เราจะล้างห้องน้ำหรือสัมผัสกับสารเคมีที่อันตรายเราจะต้องสวมถุงมือยางไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันผิวหนังของเรานะครับสัมผัสกับน้ำยาหรือสารเคมีต่างๆนะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับซักให้สะอาดนะครับแล้วนำไปตากให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับชนิดต่อไปนะครับหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยนั้นนะครับใช้สำหรับในการปิดจมูกและปิดปากขณะทำความสะอาดห้องน้ำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีนั้นเข้าไปยังร่างกายของเรานะครับการเก็บรักษานะครับกรณีถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากผ้านะครับเราก็จะซักให้สะอาดและตากให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยแต่กรณีถ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่นักเรียนใช้อยู่เพื่อที่จะป้องกันโรคภัยนั้นใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือรองเท้ายางหรือรองเท้าบูทนะครับใช้สำหรับสวมใส่ขณะทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะป้องกันสารเคมีต่างๆนะครับซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับวิธีการเก็บรักษานั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นำไปผึ่งลมหรือตากให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะครับสรุปแล้วว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นมีอยู่กี่ประเภทครับนักเรียน5ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเก่งมากเลยครับประเภทปัดกวาดมีอะไรอีกครับประเภทเช็ดถูมีอะไรอีกเอ่ย
5: ประเภท
0: ประเภทขัดแล้วก็ประเภทสารทำความสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายประเภทอะไรครับประเภทอื่นๆเก่งมากเลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง5ประเภทนี้จะทำให้นักเรียนนั้นรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันแล้วนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับยืดตัวให้ตรงครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนั้นนะครับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านแต่ละประเภทนะครับโดยแยกไปเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับช่วยแจกใบงานนะครับที่2เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนนักเรียนได้เลยครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับสิ่งสำคัญนะครับเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ด้วยนะครับ

0: อย่าลืมว่าตกแต่งระบายสีได้นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับใบงานของเรานะครับ
1: ลูกค้าให้ชี้ลูกศรลงไปใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะว่ามันมีอะไรบ้างหนูก็เขียนตามนั้นเลย

0: นี้ก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางทำเสร็จไหมครับบางคนก็เสร็จบางคนก็ไม่เสร็จใช่ไหมครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับเสร็จไปแล้วกี่คนครับขอยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหหลายคนเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับครูวิจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมานำเสนอผลงานสัก2กลุ่มเพื่อแชร์ความรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเดี๋ยวครูวิขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1จำนวน1คนครับ
1: สวัสดีครับผมคือตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับ
2: ครูช่วยทีนะครับ
1: เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานบ้านประเภทที่1ประเภทปัดกวาด1 2ไม้กวาดหญ้ายาว3ไม้กวาดดอกหญ้า4ไม้กวาดขนไก่5ไม้กวาดทางมะพร้าวเครื่องมือทำงานบ้านอันที่2ประเภทเช็ดถู1ผ้าเช็ด2ฟองน้ำ3ไม้ถูพื้นประเภทที่3ประเภทขัดมีแปรงพลาสติก2แปรงลวด3แผ่นขัด4ฟองขัดสแตนเลส5น้ำยาขัดพื้นประเภทที่4ประเภทสารทำความสะอาด1สารซักฟอก2น้ำยาล้างจาน3น้ำยาเช็ดกระจกครับ
0: เก่งมากเลยนะครับขอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2กันบ้างนะครับขอเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเครื่องมือที่ใช้งานในบ้าน1ประเภทผัดกวาด1ไม้กวาดดอกหญ้า2ไม้กวาดทางมะพร้าว3ไม้ปัดขนไก่4ไม้กวาดด้ามยาว5เครื่องดูดฝุ่นค่ะประเภทเช็ดถู1ผ้าสำหรับเช็ดถูหรือผ้าคีริ้ว2ฟองน้ำ3ไม้ถูพื้น4ไม้ถูพื้นชนิดซักและบิดได้ในตัวประเภททำความสะอาดประเภทสารทำความสะอาด1ผงซักฟอก2น้ำยาขัดพื้น3น้ำยาเช็ดกระจก4น้ำยาล้างจาน5น้ำยาขัดหนังประเภทขัด1แปรงพลาสติก2แปรงลวด3แผ่นขัดค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับขอเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเท่ากับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ต้นทางทำงานเสร็จแล้วนะครับให้รวบรวมใบงานนั้นไว้กับหัวหน้าห้องเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดกับครูสักหนึ่งคำถามส่งท้ายในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของเครื่องมือทำความสะอาดมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของเครื่องมือทำความสะอาดมีอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะครับยกมือขึ้นมาตอบได้เลยนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางครับ มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเครื่องมือนี้เครื่องมือนั้นครับตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
2: ทำให้เราทำงานบ้านได้ง่ายขึ้นครับ
0: เก่งมากครับปรบมือครับนักเรียนขออีกสักหนึ่งคนนะครับมีใครอาสาบ้างครับกลุ่มที่5ครับ
4: ทำความสะอาดได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเรามาดูประโยชน์ของครูวิกันบ้างครับประโยชน์ข้อที่1เลยนะครับก็คือช่วยให้เกิดความสะดวกสบายง่ายต่อการทำงานนะครับข้อที่2นะครับช่วยผ่อนแรงของร่างกายของเรานะครับโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็ทุ่นเวลาอีกด้วยนะครับข้อที่3นะครับช่วยให้งานเสร็จเร็วนะครับและประหยัดเวลาครับและข้อที่4นะครับช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่5นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับช่วยทำให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของงานบ้านนะครับมาถึงสุดท้ายของเราวันนี้แล้วนะครับเด็กๆอาจจะสรุปบทเรียนได้แตกต่างกันไปนะครับครูวิสรุปบทเรียนได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยทุ่นแรงในการทำงานบ้านจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่5ประเภทประกอบไปด้วยปัดกวาดเช็ดถูขัดสารทำความสะอาดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านสิ่งสำคัญเลยก็คือทำให้เราประหยัดเวลาทุ่นแรงทุ่นเงินไปอีกนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์การฝึกจัดโต๊ะอาหารนะครับ1ช้อนส้อมนะครับ4คู่2จาน4ใบ3แก้ว4ใบ4ผ้าปูโต๊ะ1ผืน5ผ้ารองจาน4ผืนนะครับทั้งนี้อุปกรณ์นี้อาจจะยืดหยุ่นหรืออาจจะตามความสะดวกของคุณครูปลายทางด้วยนะครับและสิ่งสำคัญนะครับใบงานที่3เรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับนี่ก็ฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแนะนำให้เด็กๆนะครับเตรียมมาด้วยนะครับสำหรับใบงานและก็ใบความรู้นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางดาวน์โหลดให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทุกคนความเคารพ
6: ขอบคุณครับคุณครู
5: บ๊ายบาย
7: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
8: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
9: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
10: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
9: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน
11: แม่แม่ยังมีลูกเรายังลูก
9: จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
11: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
9: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แสงฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่า

0: ชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยจะพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
9: โอ้โห
10: กูจัง
11: เลยนะ

0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
0: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
1: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
3: ๆครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวย

0: งามนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
0: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
0: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
4: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แ
0: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับ
4: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
4: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: าแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็อีก
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นๆลูก
2: ผมจะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันแรกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยทางภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกเองคือ 40% จำนวนนี้ก็30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะต่างตื่นตัวเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์แล้วก็มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยซึ่งหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายใน5ชั่วโมงนี่แหละปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านคนค่ะทีมข่าว NBT ไปเช็คข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมานะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 8,285,563 สิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ 6:00 น.เช้าจนถึง 4:00 น.ของทุกวันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะทีมข่าว NBT ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ก็พบว่าระบบแอปเป๋าตังค์เนี่ยอาจจะมีหน่วงสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผ่านไป10นาทีก็พบว่าในช่วงสักประมาณ 6:10 นาทีเนี่ยแหละค่ะจํานวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 26,398,437 สิทธิ์นะคะจากจํานวน30ล้านสิทธิ์ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถึง 3,601,563 สิทธิ์นะคะคือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไป10กว่านาทีก็มีคนมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเกือบ4ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยเองก็ระบุนะคะว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเป็นจำนวนมากโดยบอกนะคะว่ามีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเนี่ยถึง 300,000 รายต่อวินาทีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาระบบหน่วงนะแต่ว่าทางธนาคารก็เร่งขยายระบบเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าการเข้าใช้งานจริงๆแล้วระบบรองรับได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในระยะเวลา23นาทีหลังจากที่มีการเปิดระบบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะว่ามี2กรณีก็คือกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่เคยร่วมโครงการซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แต่ความจริงนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเรื่องนี้นายพลดอนก็บอกนะคะว่าทางระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากผ่านการตรวจสอบก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
2: ตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้ที่ดูนะฮะ25นาทีเนี่ยประมาณ10ล้านสิทธิ์แล้วนะขณะนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก8ล้านสิทธิ์นะครับเรียลไทม์ส่วนคนที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบ 4-3 วันทางระบบเขาก็ได้กันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วถ้าหากว่าท่านผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้นายพลดอนก็บอกนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการร้องเรียนมาเยอะมากบางคนมีฐานะยากจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่บางคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่จนจริงดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นี้ค่ะ
2: เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินรายได้ต่อปีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นส่วนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไหมเช่นเป็นผู้จดทะเบียน ผู้ประกอบการไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตะแกรงล่อนจะมีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเขาก็จะไปล่อน 13.2 ล้านสิทธิ์บวกกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาไปสำรวจเพิ่มมาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็มาใช้ตะแกรงต่างๆล่อนของกระทรวงการคลังเกณฑ์ต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าคาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวเลขที่ 13.2 ล้านสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากที่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว
0: มาดูวิธีการใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะคะก็จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้4เดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทค่ะคือหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% และประชาชนต้องเติมเงิน 40% ก็คือ

0: คือเติมเดือนละ667บาทนะคะส่วนการใช้จ่ายต่อวันค่ะรัฐจะจ่ายให้อันนี้ต่อวันเลยนะคะ200บาทแต่ประชาชนต้องเติมเงินเอง 40% ก็คือ133บาทเท่ากับจำนวนเงินแต่ละวันที่จะต้องมีการใช้จ่ายนะคะ333บาทนั่นเองย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดแล้วก็จะไม่ทบในเดือนถัดไปด้วยนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร้านนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไปสิ้นสุดคือ31กรกฎาคม2569ก็จะมีการตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับร้านค้าค่ะกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะกลุ่มที่2คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอันนี้แหละต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการก็สามารถสมัครผ่านแล้วก็เปิดการใช้งานที่แอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีนี้เมื่อผ่านการพิจารณาระบบก็จะมีการส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569คือเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะทางนี้นะคะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นนะคะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีร้านสปาร้านทำเล็บไม่ได้แล้วนะคะ
1: ไทยช่วยไทย plus เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus รวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่ก็ตอบรับเข้าโครงการแล้วพร้อมกับชื่นชมระบบการลงทะเบียนรอบนี้นะคะบอกว่าไม่ติดขัดลงทะเบียนง่ายขึ้นติดตามรายงานจากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานเข้ามาจากบรรยากาศจากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะ
2: ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันจำนวนมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหลายแห่งนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้เอาไว้จำนวนมากค่ะซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้ารายย่อยในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรยากาศที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนจะคึกคักรับวันลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันแล้วค่ะซึ่งประชาชนก็บอกว่าระบบในรอบนี้ลื่นไหลกว่าครั้งก่อนๆทำให้การลงทะเบียนทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่พบปัญหาติดขัดนะคะพร้อมกับพึงพอใจกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% ซึ่งมองว่าดีกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าโครงการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายรายวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะลงทะเบียนไทยช่วยไทยกันแล้วหรือยังคะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เป็นยังไงบ้างระบบลื่นไหลไหมคะ
3: ระบบลื่นไหลครับเข้าไปไม่กี่จิ้มก็ได้เลย
2: เราตั้งปลุกตั้งแต่กี่โมงเพื่อเตรียมตัวมาลงทะเบียน
3: อันนี้ไม่ได้ตั้งปลุกเลยครับลงเวลาปกติเลยมีสิทธิ์เหลือพอดีเลยครับ
2: ก็คือลื่นไหลไม่พบปัญหาใช
3: ่ไหมใช่ครับ
2: รอบนี้จะเอาอะไรบ้าง
3: รอบนี้ก็คงเอามาซื้อของที่ช่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ครับพวกอาหารการกินพวกนี้ได้ครับ
2: มองว่าโครงการนี้เขาช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากน้อย
3: ตามสิทธิ์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อวันนึงเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ดีขึ้นด้วยแหละครับ
2: มองว่าเขาเข้ามาช่วยถูกจุดในช่วงที่แบบของไม่ม
3: ีถูกจุดมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยครับ
4: ก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าของชีพก็จะสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วกว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้โครงการนี้มาก็จะทำให้เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากไปได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของชีพต่างๆค่ากาแฟที่เราใช้กันทุกวันนี้

0: ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาตรงภาระตรงนี
1: ้เอาจริงๆมันช่วยลดได้เยอะนะคะในช่วงเนี้ยเอาเหมือนที่น้องพูดกันเลยเพราะว่าค่าครองชีพเนาะจริงๆเรามาอยู่กรุงเทพกันเนี่ยเราก็เพิ่งมาอยู่กันเนาะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพกันแล้วเราก็โอ้โหหลายอย่างที่มันแบบราคาเนาะแต่อันเนี้ยก็จะเอามาช่วยลดได้เยอะเลยมาในช่วงที่พอดีเลยกับช่วงนี้อีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะผู้ประกอบการก็ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เวลา 6:00 นลงทะเบียน
3: ก็คือ 6:00 นปุ๊บลงเลยใช่มั้ย
2: ใช่ครับเข้าหน้าแอปไปเลยเพราะว่ามันจะรวนแล้วเราจะกดไม่ทัน
3: เตรียมตัวยังไงบ้างอัปเดตแอปอะไรเรียบร้อยใช่มั้ยอ
2: ัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเค้ามีข่าวสารแจ้งว่าให้เราลงทะเบียนประมาณ 6:00 นเช้า
3: ก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกแต่กี่โม
2: งอันนี้ผมตื่นตั้งแต่ 04:00 นเพราะว่าต้องมาขับวินตอนเช้าเปิดหน้าจอแอปโทรศัพท์ไว้เลยครับแล้วก็เราจะมีที่วางโทรศัพท์หน้ารถอยู่แล้ว
3: ก็คือรอบที่แล้วเราได้เข้าคนละครึ่งมั้ยคะ
2: เข้าครับ
3: มองว่าครั้งนี้ดีไหมเพราะว่ารัดออกให้ถูกขนา
2: ดดีกว่ารอบที่แล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคนละครึ่งรอบนี้รัดช่วยออก60เรา40
3: เราจะนำไปซื้ออะไรบ้าง
2: หลักๆแล้วก็กับข้าวช่วงเย็นครับ
4: เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วต่างก็ชื่นชมกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันถุงเงินในรอบนี้ค่ะว่ามีความเสถียรและลื่นไหลกว่าโครงการในอดีตพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายโดยประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 30-40% ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากนี้ค่ะยังสนใจใช้ AI หรือระบบนกกระซิบเข้ามาช่วยวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนแล้วเนี่ยค่ะพี่
6: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าแล้ว
5: ระบบเข้าได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นมากๆค่ะ
6: ก็คือเข้าร่วมตลอดค่ะตั้งแต่โครงการแรกๆแล้ว
3: ทำไมถ
6: ึ
3: งเข้าร่วม
6: เพราะว่ากระตุ้นยอดขายได้ดีมากๆเลยค่ะ
7: ลงแล้วเรียบร้อยครับ
3: ระบบเป็นยังไงเล่าให้ฟัง
7: แต่ว่าไทยทั่วไทยเร็วมากคือขึ้นมาอัปเดตแล้วกดยืนยันก็ขึ้นสิทธิ์เลย
3: ราคา
7: ใช่ยังขายขึ้นสิทธิ์
3: เร็วกว่ารอบที่แล
7: ้
3: ว
7: เร็วกว่าเร็วกว่ารอบที่แล้วต้องรู้สึกร้านค้าต้องไปลงทะเบียนที่เขตก่อนเอาหน้าร้านคนที่ก็ไม่เคยคนหรือว่าเป็นร้านใหม่คือต้องเอารูปถ่ายไปยืนยันตัวตนที่เขตแล้วถึงจะแบงค์แล้วถึงจะคือข้อมูลเป็นร้านค้าได
3: ้ก็ถือว่ารอบนี้เขาพัฒนาระบบ
7: ใช่ใช่หรือว่าเราเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่รู
3: ้ด้วยเราเป็นลูกค้าเก่าได้เลย
7: ได้เลยครับ
3: ทีนี้คุณพ่อรอบนี้เหมือนช่วงสงคราม
7: ครับ
3: ช้อนถุงคุณพ่อเยอะไหม
7: เยอะครับ
3: วันหนึ่งเท่าไหร่
7: วันหนึ่งถุงอย่าง5ถุงแกง5คูณ8ถ้าวันไหนขายดีๆก็แพ็คป่าเป็นแพ็ค1แพ็ค1ครับตอนที่ยังไม่ยิงกันตอนก่อนสงครามนะถุง5คูณ8เนี่ยแพ็คนึง30บาทณเวลานี้ครับแพ็คนึงรู้มั้ย45บาทขึ้นมาแพ็คละ15บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นก็อยากฝากให้คนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องวัตถุพวกกล่องพวกพลาสติกให้หน่อย
8: ระบบก็เลื่อนไหลดีกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนนี่ก็จะช้านิดนึงมันก็จะหมุนแต่วันนี้ก็โอเคค่ะ
3: แล้วคือปกติเราเข้าร่วมโครงการของร้านอยู่แล้วไหมคะ
8: ใช่ค่ะเข้าอยู่แล้วค่ะ
3: ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการของร้านล่ะคะ
8: ก็กระตุ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะยอดขายเขาให้เรานะคะ
3: ก่อนจะมีโครงการยอดขายเป็นยังไงบ้าง
8: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามีแบบขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยยอดขายเราก็จะพุ่งขึ้นมาแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนลูกค้าก็แบบกระหน่ำซื้อกันอย่างนี้นะคะยอดก็ดีขึ้น
4: ขณะที่การให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อให้บริการประชาชนและร้านค้าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการลืมรหัสพินเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรืออัปเดตแอปแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะแม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาค่าของชีพค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งประชาชนและก็ร้านค้านะคะก็สะท้อนค่ะว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงมีนโยบายที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ
9: ค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานเข้ามาจากบริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนให้เสียงตอบรับดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
10: ค่ะพาคุณผู้ชมไป

0: ูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างเรียกได้ว่าทั่วไทยนี่คึกคักทีเดียวนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแม้ว่าในช่วงแรกๆก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันแบบว่าการลงทะเบียนมันอาจจะมีระบบเนี่ยค่อนข้างหน่วงช้าแต่ก็ไม่มากนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คึกคักทีเดียวนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างตื่นตัวค่ะพากันเข้าใช้งานระบบตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่เร่งกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้ามืดเนี่ยระบบอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือว่าหน่วงค้างบ้างบางช่วงเนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
1: ก็ยังดีครับผมยังดีที่เขาแบบอย่างน้อยก
2: ็
1: คนใช่แบบอย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็ของข้าวข้าวของราคาแพงก็ทำให้พ่อค้าได้มีลูกค้าได้ใช้ใจใช้จ่ายใช้สอยครับผม
3: ดีนะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ได้ช่วยเราด้วยนั่นแหละพี่เพราะว่ามันก็เหมือนทุกครั้งแหละก็เป็นเหมือนกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละใช่ไหมมันก็ได้อย่างไรแล้วมันก็ได้ช่วยกระตุ้นไงอย่างไรช่วยประชาชนใช่ไหมอย่างไรน้อยเขาก็ใช้จ่ายน้อยลงค่าที่จ่ายก็น้อยลงแต่ว่ารัฐได้ช่วยร้านค้ามันก็ได้กระตุ้นร้านค้าเพราะว่าตอนนี้แบบคือเศรษฐกิจเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเงียบมันเงียบก็ได้ช่วยกันไปถึงจะไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็ยังได้กระตุ้นนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
4: นอกจากนี้ก็มีชาวพี่น้องยะลานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมากค่ะเดินทางมารอต่อคิวบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาซิโรรถอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่ตี5เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากลุ่มผู้มาติดต่อเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และกลุ่มผู้รับสิทธิ์รายเดิมที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่แล้วก็ไม่สามารถเดินทางมากลุ่มบริการพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้โดยธนาคารกรุงไทยค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีการแจกบัตรคิวแยกแถวระหว่างบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าอย่างชัดเจน
5: ออกมาจากบ้านก็คือตี4มาแล้วก็มานี่ตี5ค่ะนี่เขามาก่อนเราอีกนะ
6: ประมาณ7 8คนเลย
5: พูดถึงเงินก็คือทําได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็คือจะได้ซื้อของจำเป็นอะไรที่เราแล้วก็ช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเทอมด้วยจะลายออะไรด้วยไง
7: หนูได้มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะแล้วพอดีสักอาทิตย์นึงได้แล้วโทรศัพท์มันเสียทีนี้เอาไปซ่อมค่ะเขาก็ถอดซิมออกพอหนูเข้าไปอีกทีนึงมันไม่ได้แล้ว
8: ก็เลยมาธนาคาร
7: จ้ะก็เลยมาติดต่อธนาคารใหม่ค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดยโสธรนะคะก็พบว่ามีทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้สำเร็จและกลุ่มที่ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทำให้ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขายโสธรค่ะก็พบว่ามีผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานมารอรับบัตรคิวกันจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
9: เคยได้อยู่บ้านนี้เฮ็ดไปบ้านนี้อันเพิ่นว่าให้ไปติดต่อธนาคารเพราะว่าของแม่น่ะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม
10: ่
9: เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้วก็มาเฮ็ดแต่มาเฮ็ดอยู่กับลูกชายว่าแม่นมันสิทันแล้วมันบ่ทันว่าเฮ็ดไปผ่านไปเบิดแล้วก็ว่าให้มาติดต่อธนาคาร
10: ขอมาธนาคารได้เสาปานใดครับ
11: เฮ็ดนู่น
10: อ๋อถึงมาก็น่ะขอมานี่คนหลายเลยป่ะครับ
11: ซ้ำน
10: ี่ซ้ำนี่เลยอ๋อครับอันนี้ของพ่อมาลงทะเบียนใหม่ป่ะครับหรือจังไหนอ๋อของพ่อใหญ่อ๋อมาลงใหม
11: ่ของผมมีแล้ว
10: กดได้ไปนี่ครับของพ่อ
11: ฮะ
10: ของพ่อได้ไป
11: ลงได
10: ้ลงได้แล้วกดยากกว่าครับ
11: เฮ็ดก่อนบ่ยาก
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็ตื่นตัวอย่างมากทีเดียวเพื่อหวังที่จะลงทะเบียนให้สำเร็จเป็นลำดับต้นๆค่ะทันทีที่ระบบเนี่ยเปิดใช้งาน6โมงเช้าอย่างเช่นที่ในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาให้ร้านค้าช่วยยืนยันสิทธิ์เพราะกลัวว่า

0: จะทำผิดนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: กดนี่เลยช่วยค่ะใช
2: ่แล้วเติมเงิน
1: ขึ้นว่าไงนี่นะช่วยค่ะเดี๋ยวเพิ่งเติมดินี่ยืนยันเลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: อุ้ยเฮ้ย
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้

0: ไหมคนสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
1: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
2: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: วัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนนะคะว่าจำได้ไม่เอ่ยในคาบที่แล้วนะคะคุณครูน้ำได้ฝากการบ้านอะไรไว้ให้เด็กๆคะจำได้ไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางนักเรียนภายในห้องเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยจำได้ใช่ไหมคะเราฝากการบ้านอะไรไว้เอ่ยให้ไปหาอะไรมาคะ
1: หา
0: หาอะไรเอ่ยหาข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะจำได้ไหมได้ยินแว่วๆมาบอกว่าให้หาเกี่ยวกับสินค้าในครัวเรือนถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางยังจำได้ไหมเอ่ยว่าคุณครูนะคะได้ให้การบ้านนักเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นสินค้าในครัวเรือนนั่นเองแสดงว่านักเรียนทุกคนจะต้องสืบค้นทุกคนไหมคะทุกคนไหมคะเด็กๆในห้องเรียน
1: ท
0: ุ
1: กคน
0: ทุกคนจะต้องสืบค้นมาแล้วใช่ไหมคะไปหาภายในครอบครัวของเราคะหรือบางคนบอกว่าไปหาจากสื่ออินเทอร์เน็ตมานั่นเองใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้สืบค้นข้อมูลหรือหาข้อมูลมาหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในครัวเรือนนั่นเองก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะหนึ่งเลยก็คือการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะสองสามารถนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือนได้ในข้อที่สองนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยจะต้องนำเสนอด้วยนั่นเองนะคะข้อที่สามเห็นประโยชน์และความสำคัญของสินค้าที่ผลิตขึ้นในครัวเรือนและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเลยนะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้คุณน้ำยกตัวอย่างจากครัวเรือนเลยรูปภาพแรกคืออะไรเอ่ย
1: มะม
0: ่
1: วง
0: นะคะมะม่วงบางบ้านนะคะหรือบางครัวเรือนหรือบางครอบครัวนะคะมีการปลูกมะม่วงใครชอบทานมะม่วงบ้างเอ่ยโอ้ยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบทานมะม่วงไหมเอ่ยเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะว่าเอ๊ะในครอบครัวของเราในครัวเรือนของเราเนี่ยมีการปลูกมะม่วงไหมหรืออาจจะบางครัวเรือนเนี่ยมีการทำสวนมะม่วงด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วมะม่วงเนี่ยถ้ามันออกผลผลิตเยอะเราเอามาทำอะไรได้บ้างอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะเพื่อนกลุ่มที่1 นะคะจะตอบว่ามะม่วงเนี่ยเมื่อออกผลผลิตเยอะนะคะจะทำอะไรได้บ้าง
2: ทำขนมข้าวเหนียวมะม่วงคร
0: ับเพื่อนบอกว่านำมะม่วงมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะอ่ะเสียนั่งค่ะทำอะไรได้อีกอะไรคะ
3: มะม่วงกวนค
0: ่
3: ะ
0: เพื่อนบอกว่านำมาทำมะม่วงกวนมีอะไรอีกกลุ่มที่3เดี๋ยวต่อไปจะเป็นหนูนะคะผู้หญิงนะ
4: น้ำปั่นกลิ่นมะม่วงค่ะ
0: น้ำปั่นผลไม้ใช่ไหมคะเอามะม่วงมาทำต่อมาเลยค่ะอะไรเอ่ยเราได้ทั้งหมด4คำตอบแล้วนะ
5: ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะม่วงค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะม่วงมีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูสัก1ตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างที่ทำจากมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์ไหนเพื่อนๆในกลุ่มช่วยเพื่อนในห้องช่วยกันคิดได้นะคะมีอะไรบ้างไหนลองช่วยเพื่อนซิอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงที่เราสามารถยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างอะไรนะคะได้ยินแว่วๆอะไรคะทำอะไรคะ
5: แยมมะม่วง
0: เพื่อนบอกว่าแยมมะม่วงได้ไหมเอ่ย ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะลูกอ่ะแยมมะม่วงเพื่อนช่วยกันตอบแล้วไม่เป็นไรนะคะอ่ะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่ามีการนำมะม่วงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วคุณครูเนี่ยถามว่าเอ๊ะลองยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัก1อย่างได้ไหมเพื่อนกลุ่มที่1ก็ช่วยกลุ่มที่3บอกว่ามีการนำมะม่วงมาทำอะไรได้คะมาทำแยมมะม่วงได้นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยกตัวอย่างอะไรกันบ้างที่มีผลผลิตมะม่วงนะคะสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่นี้นักเรียนภายในห้องเรียนก็ตอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูก็นำตัวอย่างมาให้ดูเช่นมะม่วงกวนเคยทานไหมลูกเคยทานใช่ไหมคะมันจะเป็นลักษณะยังไงลูกแผ่นๆเหนียวๆหน่อยใช่ไหมคะต่อมาก็คือแยมมะม่วงเหมือนกลุ่มที่1ตอบเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถนำมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะในข้อแรกเลยสินค้าในครัวเรือนคืออะไรเมื่อสักครู่นี้เราดูอะไรไปลูกเราดูอะไรลูกมะม่วงใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะว่าจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสินค้าในครัวเรือนเนี่ยคืออะไรนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะคะส่วนนักเรียนภายในห้องเรียนเมื่อสักครู่นี้ตอบไปแล้วตอบอะไรกันคะเมื่อสักครู่นี้ตอบอะไรเอ่ยรูปที่เราดูเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะ

0: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำถามที่2เขาบอกว่ากระบวนการผลิตมีขั้นตอนอะไรบ้างกว่าเราจะได้มะม่วงกวนเราใช้มะม่วงอย่างเดียวไหมคะ
1: ไม่
0: เราใช้อะไรอีกลูกในการผลิตอะไรคะเราใช้อะไรในการผลิตเราใช้มะม่วงอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราใช้อะไรอีกลูกฮะเครื่องกวนอะไรอีกลูกมีอะไรอีกที่เราใช้วัตถุดิบอะไรที่เราใช้ในการปรุงมีไหม
1: น้ำตาล
0: เพื่อนบอกว่าน้ำตาลมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกนอกจากเครื่องกวนมีน้ำตาลมีอะไรมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างฮะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการกวนเนี่ยในการทำมีอะไรบ้างลูกที่ปั่นไปแล้วมีอะไรอีกคะกระทะมีไหมมีไหมคะตะหลิวมีไหมเตาแก๊สใช่ไหมคะอาจจะเป็นกระบวนการขั้นตอนในการผลิตหรืออาจจะมีวัตถุดิบต่างๆด้วยนั่นเองอย่างเช่นเรามีมะม่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะบางบ้านเรือนอาจจะไม่ได้ใช้มะม่วงอย่างเดียวมะม่วงกวนใส่อะไรได้บ้างรูปภาพที่2คืออะไรลูก
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: รูปภาพที่3คืออะไร
1: น้ำตาล
0: รูปภาพที่4คืออะไรคะ
1: เกล
0: ือใช่ไหมคะสามารถเป็นวัตถุดิบนะคะในการปรุงนะคะเกี่ยวกับมะม่วงได้นั่นเองนะคะเราไม่ใช่แค่เตรียมวัตถุดิบอย่างเดียวเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไหมคะเตรียมใช่ไหมคะมิฉะนั้นเราจะมีอุปกรณ์ทำไหมคะมีไหมลูกไม่มีเช่นเดียวกันเหมือนเพื่อนบางคนตอบมีกระทะมีเตาแก๊สมีที่ปั่นใช่ไหมคะนี่คืออุปกรณ์นะคะที่นอกเหนือจากวัตถุดิบที่เราเตรียมมานั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเราจะให้นักเรียนทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นเรามาทำการตกลงนะคะหรือเราจะต้องมีข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะแต่ข้อตกลงนี้เราใช้มาหลายคาบหรือยังคะข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเราใช้มาหลายคาบแล้วนะคะจะมีอะไรบ้างเราลองมาทวนกันก่อนนะคะข้อที่1เลยเมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วเราจะต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มเช่นเดียวกันได้เลยนะคะข้อที่2ร่วมมือกันทำงานอย่างไรตลอดการทำงานเลยนะคะเราทำงานกลุ่มเราต้องช่วยกันนะคะจนประสบความสำเร็จนะคะและข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและเมื่อเราเข้ากลุ่มเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมคะเด็กๆ
1: ได้ค่ะ
0: ได้แต่ความคิดเห็นนั้นจะต้องทำไมคะจะต้องทำไมคะในคำนี้เลยจะต้องทำไมคะจะต้องมีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเราด้วยนั่นเองอันนี้คือข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราใช้ข้อตกลงเนี้ยมาหลายคาบแล้วนะคะต่อมานอกจากข้อตกลงวันนี้นะคะเรายังมีกติกานะคะกติกาในการทำงานในวันนี้นะคะหนึ่งเลยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตอนนี้เราแบ่งกลุ่มแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะแบ่งกลุ่มหรือยังนักเรียนปลายทางอาจจะจับเป็นกลุ่มหรืออาจจะจับเป็นคู่ก็ได้นะคะให้คุณครูสามารถจัดได้เลยนะคะตามความต้องการภายในห้องเรียนได้เลยนะคะต่อมาข้อที่2แลกเปลี่ยนความรู้สินค้าในครัวเรือนที่นักเรียนได้จัดหามาเพราะว่าเราให้การบ้านไปหรือยังข้อนี้คะข้อที่2ให้หรือยังคะคุณครูให้การบ้านไปแล้วว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องกลับไปสืบค้นนะคะหรือไปหาข้อมูลดูซิว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีการทำอะไรบ้างนะคะหรือครอบครัวอื่นมีการทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยภายในกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยในกลุ่มเช่นเดียวกันข้อที่3คุณครูจะจับเวลาครูจะให้เวลาในการพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มทุกคนเลยนะคะบางกลุ่มในห้องเรียนวันนี้อาจจะมี3คนบางกลุ่มอาจจะมี6คนบางกลุ่มมี4คนนะคะเราก็แลกเปลี่ยนความรู้ได้เลยนะคะที่เราได้ไปหามาโดยจะใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะดูในกติกาข้อที่4กันหลังจากครบ30วินาทีแล้วนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5สะสมคะแนนจาก

0: ลูกปิงปองสะสมอย่างไรเมื่อคุณครูนะคะถามกลุ่มไหนว่ากลุ่มที่1เมื่อเราปรึกษากันแล้วกลุ่มที่1ได้ข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มที่1ก็จะตอบคำถามถ้าตอบนะคะอยู่ในข้อมูลของสินค้าในครัวเรือนเราก็จะได้รางวัลเป็นอะไรคะลูกปิงปองลูกปิงปองนี้เราจะเอาไปแลกอะไรคะลูกเราจะไปแลกของรางวัล นั่นเองกลุ่มไหนได้มากที่สุดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเก็บคะแนนนะคะจากลูกปิงปองนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าท้ายคาบนะว่ากลุ่มไหนเราจะได้คะแนนหรือลูกปิงปองมากที่สุดนั่นเองนะคะพอไม่เอ่ยนักเรียนภายในห้องเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเข้ากลุ่มปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: ่มไหนยังปรึกษาไม่เรียบร้อยบ้างยังแสดงความคิดเห็นไม่เรียบร้อยบ้างมีไม่เอ่ยตอนนี้เวลาเราหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วแสดงว่าทุกกลุ่มจะมีข้อมูลแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ว่ากลุ่มไหนจะมีสมาชิกน้อยเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะกลุ่มไหนมี3คนไม่ต้องเสียใจนะคะมีข้อมูลหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะข้อมูลนี่แน่นมากนะถึงแม้ว่ามี3คนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะปรึกษากันเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้านักเรียนนะคะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามว่าสินค้าในครัวเรือนเนี่ยของกลุ่มฉันก็คือกลุ่มของเราเองนี่แหละที่เราอยู่นะคะหรือนักเรียนปลายทางอาจจะเป็นกลุ่มเป็นคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามเป็นหมายเลขคือหมายเลขเกี่ยวกับเลขที่ของตัวเองเพราะว่าคุณครูไม่ทราบเลยว่าเด็กๆเนี่ยแต่ละเลขที่นั่งกลุ่มตรงไหนบ้างใช่ไหมคะถ้าสมมุตินะคะถ้าคุณครูเรียกหมายเลขที่1หมายเลข1อยู่ไหนไม่รู้นะคะหมายเลข1สมมุติว่าครูเรียกหมายเลขที่1หมายเลขที่1อยู่กลุ่มไหนก็ไม่ทราบแสดงว่าจะต้องยืนตอบมั้ยคะตอบมั้ยคะตอบนั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะฟังคำตอบนะคะว่าเอ๊หมายเลขหนึ่งนะคะตอบคำถามอะไรถูกต้องไหมถ้าตอบถูกต้องกลุ่มนั้นจะได้อะไรเป็นรางวัลคะวันนี้ลูกปิงปองเพื่อแลกรางวัล นั่นเองพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะผู้โชคดีคนแรกหมายเลขที่25หมายเลขที่25อยู่กลุ่มที่1อันนี้ครูเตรียมรางวัลไว้แล้วหมายเลขที่25อยู่กลุ่มที่1เมื่อเราเข้ากลุ่มแล้วหนูได้สืบค้นอะไรมาบ้างคะ
1: สืบค้นเรื่องก๋วยเตี๋ยวค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่าในครัวเรือนหรือในครอบครัวมีการทำก๋วยเตี๋ยวขายได้ไหมลูกได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะได้เพราะเกิดขึ้นจากที่ไหนลูกเกิดขึ้นจากที่ไหนในไหนในครัวเรือนหรือในครอบครัวนั่นเองเพื่อนควรได้รับรางวัลไหมคะเพื่อนควรได้รับรางวัลไหมคะควรใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่1หมายเลขที่25หมายเลขต่อมาหมายเลขที่ตอนนี้ทุกคนหยุดปรึกษากันแล้วนะคะนักเรียนในห้องเรียนงดปรึกษานักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันงดกันปรึกษานะคะตอนนี้คุณครูจะเรียกหมายเลขแล้วนะคะหมายเลขต่อมาหมาย

0: หมายเลขที่12อยู่ไหนคะ12อยู่ไหนเอ่ยอยู่กลุ่มที่3ใช่ไหมคะหมายเลขที่12กลุ่มที่3เอ๊หนูไปหาข้อมูลอะไรมาแล้วเราแลกเปลี่ยนอะไรให้เพื่อนบ้างคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ฟังเพื่อนนะคะกลุ่มที่1ฟังเพื่อนกลุ่มที่3
1: ขนมไทยครับ
0: เพื่อนบอกว่าขนมไทยเอ๊ขนมไทยมีอะไรบ้างลูกขนมไทยใครเคยได้ยินแว่วๆกลุ่มที่2บอกว่าขนมชั้นใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยยกตัวอย่างเก่งมากกลุ่มที่3ก็ได้รางวัลเป็นลูกปิงปองเก็บตะกร้าได้เลยนะคะต่อมาหมายเลขที่20มากลุ่มที่1อีกแล้วผู้โชคดีในวันนี้หรือว่ากลุ่มที่1จะเป็นผู้ชนะเอ่ยมาดูหมายเลขที่20ของกลุ่มที่1นะคะมีการกระซิบด้วยมีการกระซิบด้วยแล้วไม่ปรึกษากันแล้วนะดูด้วยนะดูเพื่อนๆดูกลุ่มที่1ด้วยนะคะตอบอะไรคะวันนี
2: ้ลงน้ำค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการผลิตน้ำดื่มได้ไหมลูกมีการจัดตั้งโรงงานถ้าคำว่าโรงงานจะเป็นครอบครัวไหมลูกเป็นครัวเรือนไหมคำว่าโรงงานจะเหมือนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วแสดงว่าในข้อนี้กลุ่มที่1ได้คะแนนไหมลูกยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเผื่อจะเป็นผู้โชคดีอีกนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาหมายเลขที่1818ในกลุ่มที่5นั่นเองตอบอะไรเอ่ยเรามี3คนเราปรึกษาได้อะไรบ้างคะ
1: ได้ส้มตำไก่ทอดค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการทำส้มตำไก่ทอดในครัวเรือนได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ไหมคะใครว่าไม่ได้บ้างมีไหมเอ่ยส้มตำตำส้มตำขายได้ไหมบ้านฉันตำส้มตำขายได้ไหมเอ่ย
2: ได
0: ้นั่นเองปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยเราได้รางวัลไปแล้วกลุ่มไหนยังไม่ได้รางวัลบ้างเหลืออีกกี่กลุ่มเหลืออีก2กลุ่มมือลงได้ทำไมไม่เป็นผู้โชคดีสักทีหมายเลขต่อมาหมายเลขที่23มีไหมเอ่ย23อยู่ไหนคะกลุ่มไหนอีกมีไหมคะไม่มาโรงเรียนใช่ไหมคะไม่เป็นไรต่อมาสุ่มเลยนะคะหมายเลขที่30อยู่ไหนคะ30นี่ไงคือผู้โชคดีแล้วใช่ไหมคะที่จะได้รับรางวัลหมายเลขที่30ในกลุ่มที่2ตอบอะไรเอ่ยที่เราได้สืบค้นข้อมูลมาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนแลกเปลี่ยนในกลุ่มแล้วนะคะ
3: กล้วยตากค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ากล้วยตากทำได้ไหมกล้วยตากเนี่ยลูกทำได้ไหมคะทำได้เช่นเดียวปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยรับรางวัลด้วยค่ะยังมีอีกหนึ่งกลุ่มยังไม่ได้รับรางวัลเลยใช่ไหมคะอยากได้รางวัลไหมคะอยากได้อยากได้ครูก็จะพยายามสุ่มเลขที่ให้ตรงกับกลุ่มที่4ด้วยนั่นเองหมายเลขต่อมาเลยค่ะครูคิดว่าน่าจะถูกแล้วแน่ๆหมายเลขที่3มีไหมเอ่ยอยู่กลุ่มที่1อีกแล้วกลุ่มที่1อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราไปสืบค้นมาอะไรเอ่ย
4: ข้าวเหนียวมะม่วงครับ
0: ข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมลูกได้มั้ยบ้านเรามีข้าวเหนียวเยอะมีมะม่วงเยอะทำได้ไหมคะขายได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะได้ไปแล้วอีกหนึ่งลูกตอนนี้กลุ่มอะไรนำแล้วกลุ่มที่หนึ่งนำแล้วนะคะต่อมาหมายเลขที่9มีไม่เอ่ยหมายเลข9ไม่เจอกลุ่มที่4สักทีหมายเลขที่9อยู่กลุ่มที่2อะไรเอ่ย
1: อาหารไทยครับ
0: อาหารไทยอะไรอาหารไทยล่ะลูก
1: ต้มยำกุ้งครับ
0: เพื่อนบอกว่าทำต้มยำกุ้งขายได้ไหมคะได้ไหมลูกในครัวเรือนขายของในครัวเรือนได้ไหมคะได้ไหมคะได้รับรางวัลหมายเลขต่อมาหมายเลขสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายสำ

0: ำหรับวันนี้หมายเลขสุดท้ายสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนกลุ่มที่3บอกดีกว่าว่าอยากได้เลขที่เท่าไหร่ต้องการเลขที่เท่าไหร่คะ
1: 11
0: เพื่อนบอกว่าหมายเลขที่11มีไหมคะหมายเลขที่11กลุ่มตัวเองได้ไหมคะเพื่อนๆในห้องเพื่อนบอกมาแล้วอ่ะได้เพราะว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะเราต้องยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มของกลุ่มที่3อ่ะเราต้องยอมรับในการตัดสินใจของเพื่อนนะคะ
2: สับปะรดกวน
0: เพื่อนบอกว่าสับปะรดกวนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการปลูกสับปะรดเยอะก็อาจจะนำสับปะรดเนี่ยมาทำเป็นสินค้าในครัวเรือนหรือในครอบครัวของเราได้อ่ะเด็กๆได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรบางกลุ่มสุ่มเลขที่ไม่ได้กลุ่มนั้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวในคาบหน้าก็จะมีกิจกรรมเพื่อมาสะสมคะแนนอีกอย่าลืมนะคะกลุ่มไหนได้กี่ลูกปิงปองได้กี่รางวัลจำไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันอ่ะเดี๋ยวนอกจากนี้แล้วนะคะสินค้าในครัวเรือนที่เด็กๆได้ยกตัวอย่างไปมีมากมายเลยบางคนยกขนมไทยใช่ไหมคะขนมไทยอาจจะเอาพืชผลผลิตมาทำได้ไหมเอ่ยได้นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้กี่ตัวอย่างเพื่อนยกตัวอย่างอะไรบ้างมีการทำขายก๋วยเตี๋ยวมีการทำสับปะรดกวนมีการทำอะไรอีกส้มตำมีการทำอะไรคะอะไรนะคะกล้วยตากนี่ไงคือตัวอย่างที่เราไปหาข้อมูลมานั่นเองนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มหรือภายในห้องเรียนทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เรียนรู้ภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยหรือยังถ้านักเรียนเรียนรู้ภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราจะต้องรู้จักการผลิตสินค้าในครัวเรือนเรามาดูในข้อแรกเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมขนาดเล็กภายในครัวเรือนที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทำกล้วยตากการทำสับปะรดกวนนะคะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานะคะบางครอบครัวเนี่ยก็ให้เด็กๆ เข้าไปช่วยเหลือได้ในบางอย่างที่ทำได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราด้วยนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2มีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจไม่มากนักเพราะว่าการที่เรานะคะทำภายในครอบครัวเราต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรไหมลูกลงทุนไหมคะไม่ต้องลงทุนถ้าเราลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่แสดงว่าการลงทุนนั้นจะเป็นเหมือนอะไรลูกจะเป็นเหมือนโรงงานแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักนะคะอาจจะเป็นผลผลิตที่ได้จากสวนหรือภายในชุมชนแล้วนะคะหรือบ้านเราอาจจะปลูกไว้นะคะต่อมาในข้อที่3บอกว่าขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนอย่างเช่นดังรูปภาพเลยการทำอะไรเนี่ยเขาหั่นอะไรลูกหั่นสับปะใช่ไหมคะอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็บ่งบอกอยู่แล้วเราต้องหาวัตถุดิบอะไรมาคะลูกหาวัตถุดิบอะไรมาคะสับปะรดนำมาหั่นใช่ไหมคะแล้วนำมาทำอะไรอีกภาพที่สองเอานำมาทอดเหรอลูกนำมาอะไรคะนำมากวนแล้วก็อาจจะปรุงด้วยน้ำตาลกะทิเล็กน้อยนะคะและรูปภาพที่3ก็เป็นรูปภาพที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในที่นี้ใช่ไหมคะต่อมาในข้อที่4บอกเลยว่ามีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนหรือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราทำสับปะรดกวนในครอบครัวของเราในครัวเรือนของเราสามารถนำไปขายได้ไหมคะ ได้ขายในชุมชนก็ได้นะคะวางขายตามร้านค้าต่างๆก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่งให้แก่ครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วยกตัวอย่างไปแล้วนะคะจากที่เราได้สืบค้นมานะคะเราจะมาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะขั้นปฏิบัติวันนี้ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยการหาภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าในครัวเรือนและตอบคำถามนะคะแต่บางคนไม่หาภาพมาไม่เป็นไรเราสามารถวาดภาพได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นั่นเองนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะวาดภาพนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มีภาพสามารถวาดภาพได้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันนะคะหนึ่งเลยให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยหาภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าในครัวเรือนและตอบคำถามส่วนคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยการหาภาพกิจกรรมการผลิตสินค้าในครัวเรือนและตอบคำถาม 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของใบงานกันวันนี้จะเป็นใบงานที่4นะคะนักเรียนสามารถเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนเองได้เลยนะคะจะเป็นใบงานที่4นะคะกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนใช่ไหมคะที่ไม่มีข้อความอะไรเลยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เด็กๆจะต้องวาดภาพนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยกิจกรรมนักเรียนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะ
1: คือหน้าที่ห
0: กกิจกรรมนักเรียนอยู่ในหน้าที่6นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดกิจกรรมของตนเองได้เลยนะคะเมื่อเจอแล้วนะคะนอกจากให้นักเรียนวาดภาพแล้วจะมีให้นักเรียนตอบคำถามด้วยใช่ไหมคะมาดูกันนะคะนักเรียนก็จะวาดภาพนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะสองก็มีการตอบคำถามนะคะภาพในครัวเรือนที่นักเรียนเลือกคืออะไรนักเรียนเลือกทำอะไรล่ะนักเรียนก็เขียนคำตอบในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมีอะไรบ้างและข้อที่3ขั้นตอนในการผลิตอุปกรณ์อาจจะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการปรุงด้วยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานที่4ได้เลยค่ะ

ในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะใบงานที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบกันบ้างดีกว่าว่าเอ๊ะวันนี้ครูน้ำก็ได้หาข้อมูลมาแล้วเหมือนกันได้สืบค้นมาแล้วด้วยนะคะเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันเลยข้อที่1สินค้าในครัวเรือนของคุณครูในวันนี้คุณครูก็เลือกกล้วยตากแห้งมานั่นเองใครเลือกเหมือนคุณครูบ้างมีไม่เอ่ยในห้องเรียนไม่มีเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกเหมือนคุณครูหรือไม่นะคะแต่ในห้องเรียนมีคนอาจจะเลือกเป็นกล้วยฉาบก็มีนะคะต่อมาข้อที่2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของครูน้ำจะมีกล้วยมีเกลือป่นมีน้ำมีตะแกรงตากกล้วยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3นะคะในข้อที่3จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของครูน้ำเนี่ยมีกี่ขั้นตอนเด็กๆดูสิมีกี่ขั้นตอนมี5ขั้นตอนใช่ไหมคะนักเรียนลองตรวจสอบดูนะคะอีกเช่นข้อที่1นะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะที่เลือกสุกๆงอมๆ นั่นเองนะคะปอกเปลือกออกใครทำเหมือนครูน้ำเกี่ยวกับกล้วยในห้องเรียนมีกล้วยสาบใครทำกล้วยสาบคะมีกล้วยสาบอย่าลืมปอกเปลือกก่อนนะคะบางคนลืมใช่ไหมคะเราก็ต้องมีขั้นตอนด้วยนั่นเองนะคะข้อที่2บอกว่านำกล้วยมาเรียงตากแดดประมาณ3วันในขั้นตอนนะคะข้อที่3ตั้งน้ำแล้วใส่เกลือลงไปให้เกลือละลายและยกลงรอจนน้ำเกลือที่เย็นสนิทนะคะระหว่างนั้นก็นำกล้วยมาคลึงให้มันเป็นแบนๆนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4นำกล้วยนะคะล้างน้ำเกลือหรืออาจแช่ทิ้งไว้สักพักจากนั้นนำกล้วยมาเรียงบนตะแกรง

ากแดดอีกครั้งให้นำกล้วยตากให้แห้งทั้ง2ด้านนะคะและข้อสุดท้ายขั้นตอนที่5เลยนะคะนำกล้วยที่ตากนะคะที่ได้มาเนี่ยเรียงใส่ภาชนะให้สวยงามด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนกระบวนการนะคะเอ๊ะนักเรียนลองตรวจสอบของตัวเองนะคะว่าเราเขียนครบทั้ง3ข้อหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาสรุปบทเรียนกันการที่เราเนี่ยมีการทำสินค้าในครัวเรือนในครัวเรือนเราจะมีอะไรได้กลับมาลูกเราทำสินค้าขายเราได้อะไรลูกได้รายได้นั่นเองนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าในครัวเรือนแล้วหนึ่งเลยก็คือการเสริมสร้างรายได้ภายในครอบครัวหรือภายในครัวเรือนนั่นเองนะคะ2มีเป้าหมายให้กับครอบครัวว่าในครอบครัวของเราเนี่ยจะทำสินค้าสิ่งนี้ขายนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาในครอบครัวนั่นเองนะต่อมาบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นในวันนี้เราเรียนในครอบครัวหรือครัวเรือนไปแล้วนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะเรียนภายในท้องถิ่นหรือภายในชุมชนของเรานั่นเองและสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะ1เลยคือใบงานที่5เรื่องการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น2นะคะฝากไว้เลยนะคะในข้อที่2ฝากนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะคะฝากไว้เป็นการบ้านให้นักเรียนสืบค้นการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนของตนเองนักเรียนลองไปดูซิว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการผลิตอะไรเกิดขึ้นบ้างหรืออาจจะมีการรวมกลุ่มกันเช่นอาจจะมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำพริกนะคะเด็กๆลองไปสืบค้นดูนะคะอาจจะมีนอกเหนือจากน้ำพริกที่คุณครูลองยกตัวอย่างในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าในครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูน้ำก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิ
2: เรารุ่นสู่รุ่น

0: ตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมีย

0: เป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้ฟังที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาร

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันซึ่งก็จะใช้ความรู้นะครับในเรื่องที่เราเคยได้เรียนกันไปนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันเข้ามาช่วยในการบวกเศษส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการบวกอย่างไรแล้วก็ความรู้ที่เราเคยได้เรียนกันมาจะสามารถนำมาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับอย่างที่คุณครูได้บอกไปเนื้อหาที่เราจะเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนและการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ตัวส่วนนะครับมีตัวส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าครูมีแก้วขนาดเท่ากัน2แก้วแก้วแรกมีน้ำอยู่เศษ2ส่วน7แก้วแก้วที่2มีน้ำอยู่เศษ3ส่วน7แก้วถ้าครูนำน้ำทั้ง2แก้วมาเทรวมกันในแก้วใดแก้วหนึ่งจะมีน้ำอยู่ในแก้วเท่าใดนักเรียนครับเดี๋ยวจะให้ดูจากรูปภาพนะครับที่ครูได้เตรียมมาปริมาณน้ำในแต่ละแก้วมีดังนี้ครับสังเกตนะครับแก้วที่1มีเศษ2ส่วน7แก้วทำไมถึงเป็นเศษ2ส่วน7แก้วครับเพราะถูกแบ่งออกเป็นส่วนละเท่ากันทั้งหมด
0: 7
2: ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับ
0: 2ส่วน
2: มีน้ำอยู่2ส่วนนะครับมีปริมาณน้ำเศษ2ส่วน7แก้วแก้วที่2มีกี่ส่วนครับ
0: 7ส
2: ่
0: วน
2: มีทั้งหมด7ส่วนนะครับแบ่งทั้งหมด7ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับ
0: 3
2: มีน้ำอยู่3ส่วนแสดงปริมาณเศษ3ส่วน7แก้วนะครับทีนี้เมื่อนำมาเทรวมกันนักเรียนจะสังเกตนะครับถ้าในกรณีนี้นำมาเทรวมกันนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าปริมาณน้ำมีเท่าไหร
0: ่เศษ5

0: เศษ5ส่วน7แก้วนะครับทำไมถึงเป็นเศษ5ส่วน7แก้วเนื่องจากแก้วที่1และแก้วที่2ใช่ไหมครับทำไมถึงเราถึงสามารถบอกได้ก็เนื่องจากแก้วที่1และแก้วที่2เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันทั้งหมดกี่ส่วนครับ7ส่วนนะครับจึงสามารถบอกได้ว่าเมื่อเทรวมกันแล้วมีปริมาณเท่าใดนั่นเองซึ่งแก้วที่1นะครับมีเศษ2ส่วน7แก้วที่2มีเศษ3ส่วน7เทรวมกันก็คือการนำมารวมกันนำมาบวกกันนั่นเองนะครับเศษ2ส่วน7บวกด้วยเศษ3ส่วน7ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกัน2บวก3มีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียน5จึงได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน7เห็นไหมครับคุณครูก็ได้แสดงให้นักเรียนดูทั้งรูปภาพแล้วก็แสดงให้นักเรียนดูให้เห็นถึงการบวกกันของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองครับทีนี้นักเรียนมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับถ้าครูมีน้ำเปล่า2ขวดที่ขนาดเท่ากันขวดที่1มีปริมาตรเศษ1ส่วน4ขวดขวดที่2มีปริมาตรเศษ5ส่วน8ขวดเมื่อนำมาเทรวมกันนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าจะมีน้ำอยู่ในขวดเท่าใดถ้าเทนำมาเทรวมกันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่นักเรียนอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีปริมาตรน้ำอยู่เท่าใดเนื่องจากอะไรครับตัวส่วนยังไม่เท่ากันหรือเป็นการแบ่งส่วนยังไม่เท่ากันนั่นเองถูกต้องไหมครับดังนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูนะครับเมื่อนำน้ำทั้ง2ขวดนะครับมาเทรวมกันปริมาตรของน้ำจะเท่ากับเท่าใดนี่ขวดที่1นะครับเหมือนที่ครูได้บอกไปขวดทั้ง2เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ถูกแบ่งส่วนยังไม่เท่ากันขวดที่1เป็นเศษ1ส่วน4นะครับและขวดที่2เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเศษ5ส่วน8นะครับเป็นเศษ5ส่วน8ดังนั้นอย่างที่ครูได้บอกไปเราจะสามารถทราบได้ว่าขวดทั้ง2ขวดเมื่อนำน้ำมาเทรวมกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้คุณครูจะแบ่งส่วนของขวดที่1นะครับให้เป็น8ส่วนดีไหมครับจาก4ส่วนแบ่งเป็น8ส่วนทำยังไงดีครับก็ขีดใช่ไหมครับแบ่งครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตนะครับจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับคุณครูก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็จะออกเป็น2ส่วนใช่ไหมครับแบ่งแบบนี้อีกนะครับแบ่งไปนักเรียนจะสังเกตถ้าแบ่งเท่าๆกันนะครับจะต้องแบ่งเท่าๆกันด้วยจะได้ออกมาเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: ได้ออกมาเป็นทั้งหมด8ส่ว
0: นได้ออกมาเป็นทั้งหมด8ส่วนถ้าได้เป็นทั้งหมด8ส่วนในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนสังเกตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขวดที่1จะมีปริมาตรของน้ำกี่ส่วนครับมีส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็คิดเป็นเศษ2ส่วน8ถูกต้องไหมครับรวมกับขวดที่2ซึ่งมีเศษ5ส่วน8เศษ2ส่วน8รวมกับเศษ5ส่วน8ดังนั้นเมื่อเทรวมกันแล้วจะมีปริมาตรเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน8ขวดนั่นเองเห็นไหมครับเศษ7ส่วน8เดี๋ยวเรามาแสดงนะครับการหาผลบวกของเศษ1ส่วน4และเศษ5ส่วน8กันนะครับให้นักเรียนได้สังเกต8เป็นพหูคูณของ4ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน4ที่เป็นตัวส่วนของเศษ1ส่วน4เนี่ยให้เป็น8ได้เศษ1ส่วน4เปลี่ยนให้เป็น8ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็นเศษ2ส่วน8
0: เศษ2ส่วน8ได้มาจากไหนเอ่ย
1: เอาเศษ1ส่วน4
0: คูณ2
1: ทั้งเศษและส่วน
0: เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับบอกคุณครูว่านำเศษ1ส่วน4มาคูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเอง

0: เห็นไหมครับเศษ1ส่วน4เมื่อนำมาคูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8นะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อนะครับเศษ2ส่วน8บวกเศษ5ส่วน8เมื่อตัวเศษเป็น2กับเป็น5ใช่ไหมครับตอนนี้เราทราบแล้วตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วนเป
0: ็
1: น
0: 8ตัวส่วนเท่ากันแบบนี้เราสามารถนำมาบวกกันได้เลยไหมครับนำมาบวกกันได้เลยอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของตัวเศษก่อนนะครับก็เป็น2บวก5ทั้งหมดส่วนด้วย8นะครับ2บวก5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 7ส่วน8นั่นเองครับเห็นไหมครับได้เท่ากับที่คุณครูได้แสดงให้นักเรียนจากภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมครับได้เท่ากันนะครับเป็นเศษ7ส่วน8ดังนั้นเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ5ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน8นั่นเองครับทีนี้นักเรียนก็พอจะมองภาพออกแล้วว่าในกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราสามารถนำมาบวกกันได้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นยังไงกันก่อนครับให้ยังไงก่อน
1: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากัน
0: เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงสามารถนำมาบวกกันได้นั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงขั้นตอนการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้นะครับอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนั่นเองครับโดยสถานการณ์ที่ครูจะยกให้นักเรียนอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในที่นี้ก็คือถ้ามีโหลขนาดเท่ากัน2โหลโหลใบที่1มีน้ำเชื่อมอยู่เศษ3ส่วน5โหลโหลใบที่2มีน้ำเชื่อมอยู่เศษ2ส่วน3โหลมีน้ำเชื่อมทั้งหมดเท่าใดนักเรียนครับเราจะสามารถแก้สถานการณ์นี้ได้ก็คือนำมาบวกกันนำมารวมกันถูกต้องไหมครับเราถึงจะได้คำตอบแต่ในที่นี้5และ3ที่เป็นตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันสามารถนำมาบวกกันได้ไหมครับยังไม่สามารถนำมาบวกกันได้ทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อ5เป็นพหูสามไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: นะครับ3เป็นพหูคูณของ5ไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาสังเกตต่อเอ๊ะถ้าไม่ใช่เป็นกรณีเหมือนต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนกันไปนะครับเราจะมีวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: เอาทำเป็นตารางการ
0: เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ตอบคุณครูมาว่าอาจจะใช้ตารางการคูณที่เราเคยได้เรียนกันไปเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับให้เท่ากันนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราจะนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ2ส่วน3นั่นเองครับเมื่อนะครับนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ2ส่วน3อย่างที่ได้บอกไปนะครับนักเรียนครับ5และ3 5กับ3เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนใดดีครับสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้ใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้ดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเศษ3ส่วน5ให้เป็น15คุณครูจะนำมาคูณจำนวนใดดีครับทั้งเศษและส่วน
1: ทั้งเศษ3ส่วน5ทั้งคูณ3ทั้งเศษและส่วน
0: คูณอะไรครับคูณ3เห็นไหมครับ5คูณ3มีค่าเท่ากับ15เห็นไหมครับดังนั้นเศษ3ส่วน5นักเรียนจะต้องนำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วนครับและเศษ2ส่วน3นะครับนักเรียนนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำเศษ2ส่วน3นำมาคูณ5ทั้งเศษและส่วน
0: นำมาคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะครับนี่เห็นไหมครับในที่นี้นักเรียนต้นทางได้ลองใช้ตารางการคูณนะครับแล้วก็หาออกมานะครับว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15ได้นั่นเองดังนั้นก็จึงนำจำนวนนับมาหาจำนวน

0: รับนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็น15นั่นเองครับ3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9ได้เป็นเศษ9ส่วน15บวกกับเศษอะไรครับ2คูณ5มีค่าเท่ากับ10ได้เป็นเศษ10ส่วน15หลังจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเป็นไงครับเท่ากันแล้วใช่ไหมครับก็เป็น9บวกอะไรครับ9บวก10ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดส่วนด้วย15นะครับหลังจากนั้นนํา9มาบวกกับ10ครับ9บวก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย19จึงได้เป็นเศษ19ส่วน15เอ๊ะทีนี้นักเรียนสังเกตเศษ19ส่วน15เป็นเศษอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: นเศษเก
0: ินเป็นเศษเกินเรามักจะตอบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับอยู่ในรูปอย่างง่ายทำยังไงถ้าในกรณีที่เป็นเศษเกินเราก็จะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละนั่นเองนะครับและในกรณีที่อาจจะเป็นเศษส่วนแท้ถ้าคำตอบออกมาเป็นเศษส่วนแท้แต่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนั่นเองครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าเศษ19ส่วน15เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละทำยังไงเอ่ย
2: เอา19หาร5คือ19หาร
0: 15 19หารด้วย
2: 15
0: หารด้วย15นะครับ19หารด้วย15ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
2: ผลหารเป
0: ็น1ผลหารเป็น1นะครับผลหารเป็น1เราก็นำ1มาเขียนในส่วนที่เป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับ15 1อะไรครับ15 1 15นํา19ลบด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร
2: ่
0: 4นํา4มาเขียนเป็นตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับตัวส่วนเป็น15เห็นไหมครับได้1เศษ4ส่วน15ทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนครับคำตอบที่ได้คือ1เศษ4ส่วน15ก็ประมาณ1กว่าใช่ไหมครับมากกว่า1แต่ถึง2ไหมครับแต่ไม่ถึง2นักเรียนจำคำตอบไว้นะครับทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตดูเศษ3ส่วน5ถามนักเรียนว่ามากกว่าเศษ1ส่วน2หรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2
2: มากกว่า
0: เศษ1ส่วน2นะครับแต่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับแต่น้อยกว่า1เพราะว่าเป็นเศษส่วนแท้ถูกต้องไหมครับแล้วเศษ2ส่วน3นะครับมากกว่าเศษ1ส่วน2ไหมครับ
3: มากกว่า
0: เศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่าอะไรครับแต่น้อยกว่า1ซึ่งเศษ1ส่วน2เมื่อนำมาบวกกันมีค่าเท่ากับ1นะครับและ1บวกกับ1มีค่าเท่ากับ2คำตอบที่เราได้มานั้นนะครับเป็น1เศษ1ส่วนขอโทษครับ1เศษ4ส่วน15ก็จะอยู่ประมาณ1กว่าๆนะครับแสดงว่าเศษ3ส่วน5บวกเศษ2ส่วน3จะมากกว่า1แต่น้อยกว่า2อย่างที่ได้บอกไปนะครับซึ่ง1เศษ4ส่วน15เนี่ยมากกว่า1แต่น้อยกว่า2ดังนั้น1เศษ4ส่วน5จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับหาผลบวกของเศษ5ส่วน4บวกเศษ9ส่วน14คุณครูให้เวลานักเรียนประมาณ1นาทีนักเรียนลองเขียนตารางการคูณออกมานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วบอกคุณครูว่าเราสามารถเปลี่ยน4และ14ให้เป็นจำนวนใดบ้างที่เท่ากันนะครับให้เวลาประมาณ1นาทีเดี๋ยวจะให้ลองออกมาเขียนตารางการคูณนะครับแสดงว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับเอาละครับลองได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะสร้างตารางการคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนนะครับออกมาวาดตารางการคูณที่ตัวส่วนเป็น4และ14ให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์นะครับออกมาเขียนให้เพื่อนทางต้นทางและปลายทางได้ดูหน่อยครับว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้ครับ

ตอนนี้เพื่อนก็ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็น28ใช่ไหมครับที่สามารถเปลี่ยน4และ14ให้เป็น28ได้เพื่อนๆได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์นะครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับเห็นไหมครับนักเรียนเมื่อเราสร้างตะกรุดออกมามันจะทำให้เรามองเห็น

0: หากนะครับได้ง่ายขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดได้นั่นเองเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนได้ดูนะครับเศษ5ส่วน4และเศษ9ส่วน14สามารถบวกกันได้และทำอย่างไรนะครับในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น28ได้ถ้าเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น28นักเรียนครับเศษ5ส่วน4เราจะนำมาคูณจำนวนใดทั้งเศษและส่วนดีครับนำมาคูณจำนวนใดครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 7และเศษทั้งเศษและส่วนนะครับเศษ9ส่วน14แล้วครับนำไปคูณอะไรครับนำไปคูณจำนวนใดดีเศษ9ส่วน14นำจำนวนนับใดไปคูณครับ
1: เศษ9ส่วน14นำ2ไปคูณทั้งเศษ
0: นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ5คูณ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: ได้เป็นเศษ35ส่วน
1: 28
0: 9คูณ2เป็น18ได้เศษ18ส่วน28เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะครับ35บวก18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 53
0: ได้เศษ53ส่วน28เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษ
0: เกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหน่อยครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆต้นทางหน่อยว่าเราสามารถเปลี่ยนเศษ53ส่วน28ให้เป็นจำนวนคละได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยครับเก่งมากนะครับเพื่อนๆต้นทางครับนักเรียนเพื่อนๆทางปลายทางตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ตอบถูกนะครับเก่งมากๆเลยเราก็นำ53มาหารด้วย28นะครับได้ผลหารเป็น1เศษเป็น25ส่วน28นั่นเองนะครับเราก็ตอบได้เลย1เศษ25ส่วน28ครับทีนี้จะให้นักเรียนนะครับได้ลองแสดงวิธีหาผลบวกและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายโดยก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำฝากคุณครูไปทางช่วยแบ่งนักเรียนออกเป็นแก๊งออฟโฟร์นะครับเหมือนเดิมโดยที่นักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีการหาผลบวกและตอบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายด้วยครับตอบในรูปอย่างง่ายในกรณีที่เจอเศษเกินต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ
1: เศษเกินต้องเปลี่ยนให้เป็น
0: จำนวนคละถ้าเศษส่วนนั้นยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ก็จะมีอยู่2ข้อครับก็จะให้นักเรียนได้ทำทั้ง2ข้อเลยนะครับในวันนี้เพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยความถูกต้องแล้วก็เฉลยในส่วนของวิธีการคิดขั้นตอนการคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นขอตัวแทน1คนจากโรงเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆดูสัก1ข้อว่ามีแนวคิดมีวิธีการคิดอย่างไรครับขอตัวแทนเอาเป็นกลุ่มวันนี้เป็นกลุ่มที่1แล้วกันนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนครับโอเคลุกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยธนชาติครับวันนี้ธนชาติจะมาเฉลยข้ออะไรนะครับให้เพื่อนได้ดูกัน

0: ครับ
1: ข้อ1ครับ
0: เป็นข้อที่1นะครับข้อที่1โจทย์คืออะไรเอ่ย
1: เศษ5ส่วน6บวกเศษ4ส่วน9
0: เศษ5ส่วน6บวกด้วยเศษ4ส่วน9ท่านชาติบอกเพื่อนได้มั้ยครับว่าตอนนี้ตัวส่วนของ2มีค่าเท่ากันหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังไม่เท่าดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันถูกต้องไหมครับเราจะเปลี่ยน6และ9ที่เป็นตัวส่วนให้สามารถเป็นจำนวนใดบ้างครับที่เท่ากันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดี
1: เปลี่ยนเป็น18ค่ะ
0: เปลี่ยนเป็น18นะครับเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับเปลี่ยนเป็น18ถ้าจะเปลี่ยนตัวส่วนให้10เป็น18เศษ5ส่วน6คุณครูจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับนำจำนวนใดครับนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับและเศษ4ส่วน9ล่ะครับนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: คูณ2ครับ
0: นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเศษ5ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ15 10ส่วน18บวกเศษ8ส่วน18คร
0: ับ เพื่อนเขาตอบมานะครับก็คือเศษ5ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนเนี่ยเป็นเศษ15ส่วน18และเศษ4ส่วน9คูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน18หลังจากนั้นนำมาบวกกันใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ23ส่วน18
0: เศษ23ส่วน18สังเกตต่อนะครับว่าเศษ23ส่วน18ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยจำนวน
1: คะ
0: จำนวนคะนะครับเมื่อธนชาติเปลี่ยนเป็นจำนวนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ5ส่วน18ครับ
0: 1เศษ5ส่วน18นะครับเพื่อนๆได้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเก่งมากๆนะครับขอบใจธนชาติมากเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับในส่วนของข้อที่1นั้นอย่างที่ได้บอกไปสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น18ได้นะครับโดยเศษ5ส่วน6นำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนและเศษ4ส่วน9นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเศษ15ส่วน18บวกเศษ8ส่วน18ครับเมื่อบวกกันแล้วได้เศษ23ส่วน18เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายหรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้เป็น1เศษ5ส่วน18ครับต่อไปข้อที่2ครับเศษ11ส่วน18บวกเศษ8ส่วน15นักเรียนครับนักเรียนเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับให้เป็นเท่าไหร่เอ่ยข้อนี
2: ้
0: 90นะครับเปลี่ยนให้เป็น90เราก็จะนำเศษ11ส่วน18คูณ5ทั้งเศษและส่วนและเศษ8ส่วน15นำไปคูณ6ทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเศษ55ส่วน90บวกเศษ48ส่วน90หลังจากนั้นนำ55มาบวก48นะครับได้เป็นเศษ103ส่วน90ครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเป็นเศษเกินนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนคะจึงได้ออกมาเป็น1เศษ13ส่วน90ครับก็ได้คำตอบเราก็สรุปนะครับแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองครับเป็น1เศษ13ส่วน90ทีนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.5 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนในการที่เราจะบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนมีการทำอย่างไรครับ
3: ทำส่วนให้เท่ากัน
0: ทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนำมาบวกกันเราก็นำตัวเศษมาบวกกันส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะได้ใช้ความรู้ในเรื่องที่เราได้เรียนมาในการทำโจทย์ในวันนี้นั่นเองครับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างครับ

0: สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.6 จะเป็นในเรื่องของแสดงวิธีการหาผลลบและตอบในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian

0: Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้ง2คนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
0: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
0: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
2: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
0: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
0: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
2: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
0: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
2: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
0: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
2: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกอีนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
0: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
2: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
2: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดเกสรดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
0: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
2: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะพี่ฟิล
0: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มี

0: เด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
1: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นข้าวเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
1: ได้
0: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
1: สเปรี้ยวเอ๊ะเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
1: เอ๊ะอะไรรสเปรี้ยวนะ
0: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
1: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวข
1: ะอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ่
1: าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็กๆ
0: น่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
1: อะไรนะคะปลาดาว
0: ค่ะ
1: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็กๆ
0: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆ

0: กลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
2: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
2: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มีอย่างใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
2: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
2: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
2: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
2: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย

0: ไม่ต่างกันไม่นะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: ค
0: ือ
1: สัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะ คำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่านางค่ะก็หมายถึงของ

0: วที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
0: นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆกันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสงค์กับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมา
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมาย

0: ายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะ
1: คะ
0: เมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: การอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็ก เหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค
1: ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกันมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ในนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชา

Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออก

0: ไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำ ำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอ

0: อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงขั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงขั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงขั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: น้องมีความกล้าเลยนะน้องมีความกล้ามากผัด
2: ผัก
1: อย่าง
2: นอกสวัสดี
3: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
4: พืชสม
3: ุ
4: นไพร
3: ค่ะแล้วก
4: ็
3: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญงานภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
5: สวัสดีค่ะเด็กๆ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: ค่ะคุณคร
3: ูสวัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูออนอนงเชิญได้เลยค่ะคุณครูออนอนงเชิญค่ะ
5: อันนี้อะไรคะบ้านใครปลูกบ้าง
3: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
5: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
2: มะกรูดค่ะ
3: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
2: หอม
3: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
5: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
2: พริกสดค่ะ
5: พริกสดนะคะ

0: ให้เราไป
1: กว่าทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่ว
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
1: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้น
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอด
1: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะ
1: สูงค่ะ
2: นักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค
2: ่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้และก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรพุทธสวัสดิ์
3: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4 ทับ 2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพัชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59ครับ
3: 59ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุนสูงครับ
3: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
4: เคยครับ
3: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
4: ที่ตลาดครับ
3: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: เป็นเพื่อนคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
4: ดีใจครับ
3: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
4: เพราะการความเรียนรู้ครับ
3: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
4: ทำอาช
3: ี
4: พ
3: อนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
4: ที่โรงเรียนครับ
3: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
4: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายกับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
5: ส
3: วัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
5: มีความสุข
3: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
5: กิจกรรมสนุกค่ะ
3: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำ

0: จกรรมอะไรเอ่ย
1: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรเอ่ย
1: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
1: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
1: ช่วยผัดค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
1: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
2: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
2: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
2: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
2: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆบ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
2: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
2: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
2: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
2: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
2: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
2: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
2: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
2: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
2: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
2: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
2: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
2: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
2: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะนั่งสั่งสั่ง
3: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งนึงก็คือท่านผู้อํานวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทําให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะเสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมี มีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Hi. ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัม

0: ต่ำทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอากระบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: มันจะรู้สึกแบบ
2: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมาก
1: ๆ
2: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
2: ล
1: ี
2: นเน
1: ี่ย
2: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: อันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่ความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
2: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมคร
2: อนมันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็น ในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: อืมนะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
2: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
2: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
2: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
2: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
2: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
2: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจะมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะแต่ก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
0: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
0: วา
1: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: อืมครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้ว เครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมคช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับ ครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวกับเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้

0: ใช่แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีคล้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
1: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์นี่ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นมันเขาไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเหกฐินในงานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือน3นี่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่จะทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่ามีความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้แล้วเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
1: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทําพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทําไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดๆนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดโคชศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้น

0: ช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีจิตเป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: ิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับแรงร่วมของทีมชาติทั้งดีนานา

เมื่อเข้าถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ผู้คนหลากหลายพื้นที่ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพผมอยากพาคุณไปรู้จักกับย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงกรานต์และนางงามวิสุทธิกษัตริย์ครับ

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนนเองด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจะหลดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

0: ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยตรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามนะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่กันต่อเนื่องมาแล้วหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับแล้วแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างดีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ชนะเลิศในการประกวดเป็นทีวีสงกรานต์ประจำปี2533ของชาววิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลขหมายเลข3
2: นางสาวนุชนาสานติวารังกูลค่ะ
3: คนเก่าคนแก่ย่านนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยม

0: ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุรามได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
1: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จตรงนั้นมันมีวัดอะไรตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมคะแล้วย่านที่แบบคนอยู่รอบๆมันก็มีวัดอะไรวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคราวนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตรงจุดนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง
2: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุทธิกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ารู้เพราะวิสุทธิกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ริงไซด์ก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกอยู่เรียนเดียวกันคุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิสุทธิกษัตริย์หน่อยเถอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ทรายแล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุทธิกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอ๊ะสงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันนะข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยทำทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยผิดจปลอะไรแถวนี้ที่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตนตีนสะพานวิสุทธิกษัตริย์นะคะสถานที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ยมันเป็นวันที่ลูกหลานกลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยบอกเอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินประกวดอย่างกับเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตักบาตร
0: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันหยุดถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาทกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอาเก้าอี้มาแล้ว

0: การพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ำมันก็ถังน้ำมันมาเรียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี้ยก็ไอ้เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าถึงสงกรานต์นี้วิสุขสัตว์เชิญมาร่วมบุญอ่ะรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทำงานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกรอบพระเจดีย์ไซน์มีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
2: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
3: ในเวียนย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยฐานบกเทคนิคฐานบกตอนแรกๆนะคะแล้วในระหว่างสองภาคถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านพานนะคะบ้านพานบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่ติดกับวัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพูองอ่างเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าตรอกบ้านพานคือทำพานย่านที่ทำพานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
4: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่ เรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตะพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนทำลวดลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตา2เตาเนี่ยสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมอะฮะหลอมเงินด้วยเบ้า
2: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตรอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตรอกบ้านพานมานานแล้วและมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทองแต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับการดุลลายพาน
3: เค
5: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะ

0: ือพอคนเคี่ยวเดี๋ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่มั้ยคะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหยียบพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อรุนลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนน่ะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
1: ้
0: ใช่มั้ยฮะเขามีวิธีขัดของเขาอ่ะฮะมันทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบนึงอ่ะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
1: เป็นเดือนเลย
0: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็กอ่ะนะฮะป้าหมูยังเคยเหยียบพื้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบขันนะเขาวางอยู่ก็มาเหยียบอย่างเงี้ยถึงได้รู้ว่าการทำของพวกเนี้ยมันทำนานนะคะ
1: ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเวลา
0: ใช่ทำนาน
2: แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หาไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรตรีกรงกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวดแล้วก็บัดกรีขอบแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
3: ขนานพันรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขนานพันรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขันน้ำพันรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
4: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอ่ะซึ่งลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็เห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงคนกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกเข้าของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตักทำบุญตักบาตรนะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้ๆสงกรานต์อ่ะเอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่เราก็เคยทำอยู่แต่มายุคนึงเราก็เห็นแม่เราอ่ะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูแล้วก็จะเคาะเอามีมันก็เคาะแกล้งๆๆเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าแล้วก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไร
3: ย่านวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
5: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่า1รถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้ อย่างร้านทำเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทำเบาะรถอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นไหมมันฟ้างไหมตรงนี้เตะตะก้อตรงนี้เตะตะก้อแล้วก็มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายอ้อยฟั่นขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
3: หนูในช่วงวันงานใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่คนเนี่ยจะมากันเยอะเลย
3: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
5: ใช่เนี่ยแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้ว

0: วันลำบากหมดเลย
1: ก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสื่อไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วพลังแปดลงมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้พอจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทม.อยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้ทิ้งพื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
2: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำสะพานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบชุมชนมันแตกสานซ่านเซนอ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยอ่ะมันทำให้เรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
3: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีผลกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์จะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิสุทธิกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทำสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป
4: สำหรับผมการพัฒนาเมืองในย่านเมืองเก่าทุกๆย่านนะครับไม่เฉพาะแต่กับวิสุทธิกษัตริย์จำเป็นต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวแล้วก็สืบทอดมาจากอดีตและหลายครั้งที่ผ่านมาเราพัฒนาเมืองโดยละเลยอัตลักษณ์ทำให้อัตลักษณ์สำคัญสำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหายไปอย่างเช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิสุทธิกษัตริย์ได้รับผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
3: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่างในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: สมัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงนั้นที่นี่มี3โรงมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพาน
1: หลังโรงหนังเฉิงกรุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเฉิงกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมล์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเฉิงกรุงนั่นแหละ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2003โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้า
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวย

0: อาหารก็อร่อย
1: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันๆนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีหลักที่วัด

0: มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นกระบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับให้ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่

0: ตายอย่างเร่งตายโนราไม่มีตังค์ให้ไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าเออลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์

0: ีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นไหมตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือมั้ยฮะเห็นเรือมั้ยครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
2: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: ันนี้เราจะเรียนเรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกเหนือจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับยูโรครับปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมุติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagramถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมล์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7. เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
0: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
0: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: คะ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสือรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับ#คำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ Twitter ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เลยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกตถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า40%ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
4: นักสืบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลมันออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการ สื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงมั้ยมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูป
0: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
1: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็เล่นเกมครับ
0: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
1: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
0: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
1: เสพติดเหรอครับ
0: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
5: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างนี้ครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับจากกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้นะครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับ บุคคลรอบข้างหรือยังเนี่ยเคนอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
0: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
6: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
0: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
6: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
0: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
6: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
0: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับ
6: ครับ
0: คนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
6: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
0: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
6: ไปเลยครับ
7: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pubbing นะครับมาจากคำว่า phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า snapping ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม pubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจผู้สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมพับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อผู้สนทนานั้นมีสาเหตุหลักมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
8: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่เราไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า fear of missing out คือการกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้งสองคนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็น

0: กติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรได้บางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับ
1: ตัวรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
2: ครับ
1: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับแล้วเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับและในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน
4: ฮะ
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
5: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
6: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตโตได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
5: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้

0: ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหจังจัง
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
8: วาตภัยหมายถึง

0: ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะนี่

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันๆนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้นิ้วกว่า

0: เองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
1: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัว

0: ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่ง

ตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คุณผู้ชมครับต้นสีมหาโพธิ์ที่อำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนา

0: กำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งสีมหาโพเพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นสีมหาโพหนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงสีมหาโพล่วงการผ่านสมัยดงสีมหาโพได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นสีมหาโพในอำเภอสีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นสีมหาโพเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงสีมหาโพนี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นสีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
1: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองสีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
1: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
3: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของ

0: สีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18เจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ของได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของของด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของของเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาธขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูป

0: ของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478 ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี 2500 เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนบนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต

ากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: แผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณีกับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบูรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกษที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทกระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรคนบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไม่เด็กๆเพิ่งเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่ออะไรนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
3: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
4: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายค่ะกินงั้นคนมันก็รัก
5: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
4: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้า

0: พระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยกันจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
3: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
2: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
3: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
2: เคหะสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึก

0: าพระยาอภัยภูเบศร
1: เจ้าพระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
2: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยนี่คือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
3: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพ
2: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ต้องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพหนอมาแล้วก็ปิดตายเลย
3: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านไผ่วงเป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
2: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
4: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
0: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
3: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้กับคนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสานภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
5: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ฤสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยาก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: ลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ยเข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้

0: ักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้าน

ที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเดาได้หันมาเขาสิเอานี่เจ้ายังต้องถามว่าเออบ่ได้ยินมันเนาะเอาจ้าละเจ้าเดาได้หันมาเขาสิเอานี่เจ้ายังต้องขอมาได้ไว้ที่มันเนาะเอาซุดท้ายแล้วมอนเห็นจะได้สกปรกฝ่าให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มันยังเอ้าโอ้พี่เป็นซ้อยนี้ซ้อย3นี่ฝ่าบ่ดวกละเออมื้อปีกันโหนี่เป็นกันนี่พี่เอ้เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างให้เป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาค
1: มาขึ้นให้ดูอ่ากันตะลกธรรมดาแล้วก็ได้มาใกล้กว่าพี่ลองดูจ้ะลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้าน
1: หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34
5: 34
4: 35 36

0: ทุกการศาสนาธรรมศาสตร์ข้อ2เราจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้อ3เราจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูข้อ4เราจะต้องเป็นคนที่ดีของประเทศชาติ
1: ซัมปาเกาแก้วกระมนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงโรงเรียนยูงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนวิทลงลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระสายถึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
2: ภาษาบูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปะจูปะร่องกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กะตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนชะงัดอันไหนตั้งปะตะเวตระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: avon põõjänne.
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างอีกเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
3: เงี้ยมุกุนะเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงี้ยกุนะดะคองกันในหายโยเริงอย่าอ่อนเต่ากัดซออย่าอ่อนพะเนะพยานาคเบิร์นอ่อนพยานาคซอเสยเอ้ยจะกัดตายอ่อนกัดซอตะกาปวีบาไฮบาไฮในอีอายุละคองดะตลอดจนบาไฮเท่าในกุเจ
2: บางทีเก่าเราเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง
4: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์น
5: อาตะเบ
4: ิ
5: ร์น
4: ว่าให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาถือไปละเช่นไรนะเตี้ย
5: จะอีไปยาก
4: อนตะกาไปให้จูอ้นปื้ดซะซะไม่เกี่ยงไปเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงหล่นเลยฟาดซะปากดี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอเสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
6: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิม
3: เกาเบิร์นเปิดจุ่ยอากาศเปิดคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาศเสื่อยเจกาเบิร์นอากาศพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาศคือเสื่อยที่สุดเจกาบะไฮไอยาออนเดอร์คองอากาศบะไฮออนอากาศเสื่อยหนึ่งเดอร์คองอากาศพืชเสื่อยอากาศเจลทอยออนอันหนึ่งเดอร์คองออนเสื่อยเอ้ย
7: พอลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปลาอันไหนจับปลาที่มิก
7: ไปเอาที่จับปลา
2: ปัญหา าหนวทีเบาเตอถาออนเปรียบเทียบเดอคองออนากาออนเดอเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
0: กําลังจ
2: ะกุมบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอหนัวโดยเอตเตอซืออยถาตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคือนาเตียยออน

ความยออ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพะเนยภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพะเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2569

0: 7วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับ ในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:50 น.ณ วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์วิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกรธจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาล และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 25:00 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำกับภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตาม
3: แล้วนี่รู้ไหมพุทธสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ

0: อแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตโตได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่

0: คือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
1: สายม
0: ัน
1: จะ
0: ล
1: ื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
2: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
2: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
2: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
2: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
3: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถ
0: ึ
1: งด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดินเลย
3: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
3: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
2: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
2: หักลง
0: กำลังลง
2: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
2: วางเบ็ด
0: จ้ะ
2: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
2: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่มั้ยคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
2: เหมือนกันไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
2: า
0: ะ
2: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
2: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
2: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
2: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
2: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
2: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
3: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
3: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้อง

0: ใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์ถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เบาเบาเบาเบา
3: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป๋าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
3: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี
3: ้ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้

0: มีบ้างเหมือนกันเนา
1: ะ
2: เนื้อประสาทที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
0: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเน
1: าะใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
2: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
0: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
1: ย่าน
0: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
1: ชุมชนทรายทองค่ะ
2: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
1: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
1: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่เองไม่ต้องใ
0: ส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: ทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ผมปลาหวานเองนะเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เนื้อปลาหวานมากเลย
0: หวานใช
1: ่
0: ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสอยากกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเด
1: ี๋
0: ยวหน
1: ู
0: ซอยมะกร
1: ู
0: ด
1: กระเทียมให้มาก
0: ก่อนเลยได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้เป็น
2: ของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
2: ลุยเลย
1: อ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
2: นี่
1: นะห่อหมกอร่อยมาก
2: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ข้าวอร่อย
3: มากอีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องเป็นน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
4: ่อ
0: ร่อยจริงๆอะไรนี่อะไรจะพ่อบอกอร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
5: มา
0: จ้า
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มฉงนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ
4: อยู่แถวภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดมันเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
5: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวงคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นอะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคลายฉงนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าจะคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตทั้งทีจะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดอนเต่านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อทราบมาว่า พระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนี่อยู่ที่วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วเหมือนกัน
1: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
0: ์
1: ว่าเอาปูนพอกไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้พอกปูนแล้วก็ทอออกมาเป็นพระแก้วมรกต
0: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม
0: ่
1: ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
0: ต้องผ่านลำปางก่อน
1: ผ่านลำปางก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช้างไม่ยอมไปเชียงใหม
0: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
0: คือไม่ยอมไปเลย
1: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: วัดพระแก้วตอนเต่าแห่งนี้พ.ศ. 1979มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
0: ค่ะ
1: ต่อมาถึงปีพ.ศ. 2011พระเจ้าติโลกราช
0: ค่ะ
1: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่คราวนี้ไปได้ไหมคะ
1: ไปได้
0: ไปได้
1: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็84ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ค่ะ
1: ก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันทร
0: ์อ๋อย้ายไปอีก
1: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วมรกตองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาว
0: ค่ะ
1: ก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
0: ขอนำกลับมาน
1: ำกลับมาสู่เมืองไทย
0: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ลงมาที่ลำปาง
1: ลำปาง
0: จากนั้นไปเชียงใหม
1: ่เชียงใหม
0: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันทร์
1: เวียงจันทร์
0: จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้วกรุงเทพ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มินสงวนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้ว
0: อ๋ออย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต
1: ่า
0: อ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างที่เนี่ยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แอบฉงนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมั้ยคะเป็นมนต์ดบที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นำมิ้นไปชมที่มนต์ดบหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมณฑปสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่ามณฑปเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามณฑปหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7 ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2452ตอนนั้นก็พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็เป็นลูกหลานชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
0: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวี
0: อ๋อค่ะ
1: เจ้าผู้ครองนครหาลิบุญชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต่าที่ว่าดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเนินสูง
0: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหมคะ
1: ที่ดอนรอบก็เต่าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามะเต้าหมากเต้าถ้าภาษากลางก็ว่าแตงโม
0: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะไม่ใช่น้ำเต้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: แต่มาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
0: ค่ะ
1: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
0: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
1: สองว
0: ั
1: ดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าอาวาส
0: ค่ะ
1: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดพระแก้วดอนเต้าเข้ากับวัดสุชาดาราม
0: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
1: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
0: ค่ะ
1: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อนนึง
0: อยู่ในแตงโมเหรอคะอ
1: ยู่ในแตงโม
0: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่าเป็นหินเฉย
1: ๆพระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
0: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดารามนี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
1: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไปเป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโมแด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะเอาไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้าเลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
0: ก็คือไม่เป็นความจริง
1: ไม่เป็นความจริง
0: แต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
1: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมองดูมาหาที่วัดพระแก้วตอนเต้าเพราะพระนางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
0: ว
1: ที
0: ่
1: ตะวันออกของวัดพระแก้วดอนเต้า
0: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอกอคา
0: อ๋อย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
1: เจริญพร
0: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงคะ
1: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
0: ะ
1: มีเจ้าเมืองใส่ใครอย่างนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ทางปางหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
0: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
1: เจริญพร
0: ก็เลยต้องเอาพระแก้วไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ที่ลำปางหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
0: อีกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความสงวนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32 ปีแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉนวนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะมินได้ไปคลายฉนวนกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้วเนี่ยตอนนี้มินก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้สงสัยจะคลายฉนวนไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามมินเข้าไปหาคนช่วยคลายฉนวนข้างในดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: เอาละค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมละกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาล
0: ค่ะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะเช
1: ิ
0: ญเลยค่ะคะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม่
0: อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่าหนานทิพช้างคำว่าหนานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็รับอาสาชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวหนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารยามก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศในหนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแกะจดหมายอ่านหนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็นานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์จริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลัวไอกรได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลัวชายลัวก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะมหาสุรมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ.2039พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ. 2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
0: ี่ฮะนี่คือตอนแรกไม่รู้
1: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
0: ทองจังโกเหรอคะ
1: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหริพุนชัยช่อแฮแช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่งคือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรกที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทตรงนั้นผู้หญิงขึ้นไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ. 1992 500กว่าปีหลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏเกิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลย

0: ได้ชมกันนะอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
1: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
0: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
1: เงาพระธาตุหัวกลับ
0: ผ้าเขาแขวนไว
1: ้
0: ยอดพระธาตุจะ
1: กลับหัน
0: กลับหัวลง
1: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้
0: คร
1: ับ
0: คว่ำลงแบบนี
1: ้
0: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
2: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสลองมาให้ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มินอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามินไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
2: เฮ้คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ

0: มคะมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพจะต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันฮะอันนี้ผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึงยอดบนยอดเศียรประมาณ8นิ้วครับ
0: เ
1: ป็นศิลปะเชียงแสน
0: ค
1: ือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
0: 1,500 กว่าปีเลย
1: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่2องค
0: ์
1: องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
0: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
1: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
0: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
1: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต
0: ่
1: ที่จริงไม่ใช่
0: นะคะ
1: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
0: คนละองค์กันนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ได้คลายฉงนไปหลายเปลาะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นคหบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: ค่ะอาจารย
1: ์รอหนูนานเปล่า
2: ฮะ
0: รอหนูนานไหม
2: มิ้นเหรอ
0: มาแล้ว
2: โอ้ยนึกว่าผีมาหรอ
0: ไม่หรอกนานแล้วนานแล้วค่ะ
2: นานไม่นานก็พี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: น้ำล้นออกมาเลยอ่ะอาจารย์
2: นี่
0: เขาขอ
2: โทษโคโคนัทคูลเลอร์นี่โคโคนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูหลงทางอ่ะ
2: ไปหลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
2: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
2: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามินไปลำปางมาค่ะอาจารย
2: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออ าจารย์ไม่ว่างเนาะ
2: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเรา
0: ของฝากนะ
2: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
2: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
2: ไทย
0: กรุงเทพอ่ะ
2: อุ้ยพระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
2: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
2: นี่อายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
2: เออคูณ3ก็ไปยังเกิดไม่ทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะอาจารย
2: ์ถามงี้ค่อยชั่วหน่อย
0: ค่ะ
2: อันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหนูไปฟังตำนานมาเยอะมาก
0: แล้ว
2: ตำนานนานนะลูกตำนานๆอย่าเพิ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
2: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเหี้ยวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ้
2: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะมันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลย
2: พังลงมาหมดก็เห็นพระพุทธรูปเป็นปูนน
0: ะ
2: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัด
0: ค่ะ
2: ศาลาวัดสมัยโบราณมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านน่ะมันเป็นเสาโปร่งหมด
0: อ๋อก็เป็นโ
2: ล่งๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
0: เพราะว่าไม่ได้ออกมาเจออะไรทั้งนั้น
2: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝน
0: อ
2: ่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
0: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
2: ้แบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วเนี่ยแดดลมม
0: ันพัด
2: ความร้อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลมจมูกท่านก็กระเทา
0: ะ
2: ปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นหินสีเขียวเรียกมรกตหมด
0: เป็นพลอยใช่ไหมคะ
2: เรียกเป็นพลอย
0: มรกต
2: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
0: ก็คือพระแก้วสีเขียว
2: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นอะเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้ว ตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันยังลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม่เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
0: ว่าเจอ
2: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
0: ่
2: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ตรงนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
0: ่
2: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งใช่ไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป
0: เชียงใหม่
2: ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิดตื่นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ขวานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
0: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
2: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
0: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างนั้น
2: ใช่พระเจ้าสามฝั่งแกนี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
0: อ๋อเรียกเป็นผี
2: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายนี่เราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้าน
0: ผีเรือน
2: ถูกต้องท่านก็บอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
0: มาเชียงใหม่
2: มาเชียงใหม่ถูกต้องอยากกระนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32 ปีพระเจ้าสามฝั่งเสด็จสวรรคตไปไหนไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม
0: ่
2: ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละวาเราก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม
0: ่
2: ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาได้
0: คราวนี้มา
2: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคารพอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐาน

0: านมาประมาณพ.ศ.2000ไปปลายนะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
1: ไม่มีกษัตริย
0: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหารัชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้เออรัชทายาทของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
1: ่
0: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16 17เองเล็กๆหนุ่ม
1: ๆ
0: ทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
1: อ๋อก็คือแยกกัน
0: แยกกันได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
1: า
0: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีมาอยู่ได้ปีเดียวพ่อตาย
1: ก็เลยกลับไป
0: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที่หลวงพระบางก็ได้กลับดีกว่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม
1: ่
0: เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
1: ไปอยู่หลวงพระบาง
0: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเออเก่งมากช
1: ่
0: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพระญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วนะขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พระญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
1: แล้วไม่กลับมาเลย
0: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม่ข
1: ้
0: ามจากเช
1: ีย
0: งใหม่ไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วย้ายราชธานีหนี
1: เอาไม่ได้สู้เหรอคะ
0: ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทน
1: ์อ๋อองค์นี้นี่เององ
0: ค์นี้อยู่เวียงจันทน์2321บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทน
1: ์
0: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
1: กลับมาสักที
0: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
1: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
0: เอามีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
1: ่วัดอรุณ
0: วัดราชวรารามจะไว้ตรงไหนมันก็ติดกันรั้วเดียวกันนะ
1: เอาว่าไว้ฝั่งเนี้ย
0: วัดอรุณก็รั้วเดียวกันก็ไว้ฝั่งรู้นะฝั่งธน
1: ทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะอาจารย์
0: ก็ตอนนั้นกรุงเทพมันไม่มีอ่ะพ.ศ. 2325สถาปนากรุงเทพ2326วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จก็ประมาณ5ปีเศษ6ปีถึงได้เชิญมาไว้ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเท่าไหร่แหละ200กว่าปีแล้ว230กว่าปีแล้ว
1: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์นึงเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลยนี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลปะ
1: ว่าเป็นยุคไหน
0: พระพักกลมหรือพระพักรูปไข่หรือพระพักเหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหิน

0: เที่ยวหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอท
1: อ๋อ
0: พระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
1: ศอกนึงได้ไหมคะ
0: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตสีขาว
1: อ,
0: องค์ไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมรกตเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
1: คุณผู้ชมคะหายสงบแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความสงบของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายสงบเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: โอ้ยตายแน
2: ่น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ครสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของมรกตเนี่ยนะฮะขอเท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูที่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการรำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมานะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
0: 2ฤดูก่อน2
1: ฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
0: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
1: มันจริงๆก็มีหนาวคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสำเภาอะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู่แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเท่านั้นเอง
0: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
1: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรง3ฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
0: ใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
0: อาจจะมีนิดนึงแบบว่า
1: หน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่

0: มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
1: ว่า
0: เพราะว่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เคยเห็นพระแก้วมรกตชนิดชิดๆอย่างเงี้ยนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1นะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐานรูปจากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวของพระแก้วมรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
1: หยก
0: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรอยหรือรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันนี้มหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
1: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยไหมคะ
0: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่าน
1: อะ
0: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
1: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็
0: ทั้งก้อนแล้วแกะครึ่งเดียวข้างบน
1: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
0: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลยที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว้พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเนี่ยเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
1: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
0: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคลอะขระหมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็ย
1: ุ
0: บชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลที่5ก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
1: ่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะพุ่งเบื่อหนูดี
0: ชะงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
1: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้วเนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
0: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซีย
1: ค่ะ
0: นะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ฟาเบเช่นายคาร์ฟาเบเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ฟาเบเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
1: ์
0: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาเบเช่สิเอาหินหยกเนฟไรมาแกะเป็นพระแก้วมรกตให
1: ้1
0: องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาเบเช่ก็เก่งนะหาได
1: ้
0: หาหยกขนาดนั้นได้หยกเนฟไร
1: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
0: ไม่มีรอยเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได
1: ้โอ้โห
0: แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเนี่ยเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเคาะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค
1: ์
0: ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อ แตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นๆหมดไม่ละเอียดแตกเป็นชิ้นก้อนๆๆน้องท่านจักรพรรดิจักรพงศ์ก็กราบทูลมาที่การที่6ก็เสียพระทัยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้ได้หาก้อนใหม
1: ่เล็
0: กหาได้เล็กกว่าเดิ
1: ม
0: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกตผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวงจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้
1: สำเร
0: ็
1: จ
0: พระราชทานนามว่าพระแก้วมรกตน้
1: อ
0: ยพระแก้วมรกตน
1: ้
0: อยองค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าๆเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบเจ
1: อ๋อเป็นสลักชื่อไว้
0: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะฮะประดิษฐานอยู่ในพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
1: ที่แตกจาก
0: องค์แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับรู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป
1: ๊
0: ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบเจ้นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูป
1: ตาม
0: ขนาด
1: เล็ก
0: ใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางลำไพเกิดทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
1: เหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนค่ะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่มีอยู่ใช
1: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ
0: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ถูกฆ่าศึกเนี่ย
1: ถูกเผา
0: เอาไปหมดจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพไอ้กรุงเทพชื่อยุยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเราจะมีร่วมกัน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตสงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้น้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้ขอทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: Teacher, teacher, spider.
1: Thank you.
2: Oh, ไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy.

0: This is the end of our class for today.
1: Michelle.
0: Thank you so much.
2: Gift
3: for you.
0: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตได้เลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนไ เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biocha Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการกรีนไฟแนนซ์ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
2: มากกว่าธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพื้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
3: องค์ไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นชั่นหรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลคือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ย Biomass ของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวท์ที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามา เราทำเรื่อง collaboration กับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวนี้ให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
2: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริง
3: ๆอยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรลงของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชา Academy อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่อง food security เรื่อง food safety ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
1: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ green finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับ

0: ธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
1: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารเคชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรแกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติราโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อสาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลัก

0: การการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

ือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนคริน
1: ครับ
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
3: ทอด
4: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้
5: ขอบคุณครับ

0: ุกตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้
2: เงือกยิงแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมียครับ
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลียมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปี

0: นะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
1: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโคร่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบห้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
1: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือก้านครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับ

0: แล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากระมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากระมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
1: ทอดก็ได้ครับ
0: ทอดเลยนะครับ
1: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากระมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสัก2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
1: ปลาสร้อยน้ำเงิน
0: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากระมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมีย80%เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากระมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: จะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาจะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาไปต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลน่าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำแล้วปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่คุณผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โห
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงครกออกเสียงว่าย
1: าคลาวลาชีดาลองจะใช่แต่ไม่
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: กระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
5: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
6: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
5: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
6: ว้าวไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
5: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
6: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
7: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
6: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
5: ทำไมอ่ะ
6: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
5: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
8: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
6: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
5: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
6: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
5: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
6: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
5: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
9: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
5: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนั่นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสำเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทำอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในสวนของตนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทำอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสำเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทำได้เลยครับ
1: จริงๆแล้วในสมัยก่อนผมเลี้ยงอาหารเม็ดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะนะเลี้ยงกุ้งกินอาหารเม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราได้ฟังดำรัสของพระเจ้าอยู่การพึ่งพาตัวเองทำให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์พระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยาแล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง 80-90% เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินอาหารเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินอาหารเม็ดหมูไม่เคยกินอาหารเม็ดเพราะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วโตด้วยนะหมูกินผักไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องพลังงานก็มูลของสัตว์มาทำเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องง่ายคือว่า1ต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยม2ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตามตำรับพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งตัวเองผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออาหารเม็ดนี่คือคำว่าพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท่องคำนี้เลยต้องพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้ออาหารเม็ดไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างเป็นนักอะไรเขาเรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกันแหละแต่เราก็แปลงเป็นไม้เจ็ดชั้นนะครับไม้ระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บมาเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหน่อกล้วยใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองให้ได้เดี๋ยวจะไปทำให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่าย
2: โอ้ตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์พันล้านนะครับง่ายนี่นะครับดูนะฮะมีกระบะ1ใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานสัตว์พันล้านนะมีกระบะ1ใบเป็นอาหารแห้งส่วนประกอบมีขั้นที่1เลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละ1ปี๊บตวงอย่างละ1ปี๊บผสมอ้าวเริ่มผสมเลยตัวนี้นะครับขั้นตอนที่1ผสมขั้นตอนที่2นะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอรี่หมักจากปลาหมักทุกอย่าง

แล้วมาใส่ในอาหารอย่างนี้พอแล้วพอกำลังอยู่เป็นก้อนอย่างนี้ชื้นกำลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ยแล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ในถุงปุ๋ยมัดปาก

นี่คืออาหารที่เราหมักครบแล้ว28วันไงให้อาหารกุ้งกว่าให้1อาทิตย์ละครั้งเดี๋ยววันอื่นก็มีอย่างอื่นอีก2ครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเน่าอันนี้มันหมักเสร็จแล้วไม่เน่าละถ้าไม่น้ําดีน้ําเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาก็ดีน้ําไม่เน่าปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีกุ้งก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะเก็บอยู่กินก้นบ่อถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำที่เป็นน้ำเลยนะต้นทุนทั้งหมดไม่เกินกิโลละ2บาทไม่เกินนะแต่กินได้ 3-4 ตัวข้าวกุ้งปลาไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหารสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนผิดอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้กี่หมื่นเท่าอยู่แล้วเอาความแกร่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรตัวนี่คือความแกร่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ

0: าการไข้ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ำก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไขอาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูกหรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบริเวณใกล้บ้านเนี่ยมาทำยามาดูแลลูกของเราได้นะคะเวลาที่เกิดไข้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่ามีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เราหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างนะคะดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้เราจะทำยังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายมากวิธีการทำน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะนะคะถ้าเราเอามาทำน้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามาใช้จะเป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำก็เป็นน้ำต้มสุกนะคะถ้วยที่เราจะใช้จะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบหนึ่งมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาแล้วค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้นะคะไม่ได้เอามะลินะคะเอาน้ำที่เราแช่นะคะมาใช้ทีนี้เราจะมากวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึงตัวที่จะคาร์บสเลตได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำผึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ย เวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้สุ่งถุงมือด้วยก็ดีนะคะเวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้เด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือหนึ่งแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเนี่ยจะประมาณครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาด1ครั้งไปเลย ันนี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะทำหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุ่มหรือว่าเอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะครับให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ยออกให้หมดนะครับพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้จะเป็นผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะระเหยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยวก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกำเริบน้ำกำเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยขับเสมหะนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยลงไปใส่ใบมะขามแล้วก็ใบลงมาปิดฝาหม้อไว้สักพักทิ้งไว้สักประมาณนาที2นาทีก็พอนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเราก็ให้คนที่จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กนะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทำกรวยนะคะเป็นกรวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกรวยลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะโดยก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเนี่ยอาจจะทำให้หน้าขมำได้นะคะแล้วก็รมสูดไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นเราก็สั่งสักครั้ง2ครั้งแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้ง2ครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ธาตุน้ำในร่างกายเรามันกำเริบนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทยการ

0: ใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพึ่งนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพับพึ่งนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนำพับพึ่งนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสำหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดนึงค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพับพึ่งค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่นขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพับพึ่งชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองเนี่ยหลงลืมไปนะคะเราจะนำส่วนของใบกับใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึ่งชนิดนี้ล่ะค่ะไปทำเป็นสปาบ้านทุ่งพับพึ่งที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาด1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะวิธีการตัดพับพึ่งเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวเมื่อเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบออกมาทีละ1กาบ1กาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมันก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากพับพึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทำความสะอาดวิธีการที่จะตัดนี่นะคะดูจะเห็นกาบที่มันอวบน้ำนะคะแล้วก็ตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึ่งได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาเรานำไปย่างเนี่ยจะมีน้ำเดือดออกก็คือที่เราเรียกกันว่าเมือกหรือเจลนั่นแหละค่ะเดือดออกบริเวณนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เสริมสักเล็กน้อยที่มีบริเวณใบนี้เนี่ยค่ะตัดออกบางๆธรรมดาถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีน้ำยางเนี่ยไหลออกมาแล้วนะคะเป็นน้ำยางไหลออกมาแล้วก็นำพับพึ่งไปย่างนะคะรอให้ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ำยางค่ะเดือดออกมาจากบริเวณของใบพับพึ่งไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณกลางๆพอกาบของพับพึ่งเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเมื่อได้ที่เราก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ไปวางจุ่มลงในน้ำสะอาดลดความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ถึงจะนำขึ้นมารีดเอายา

สครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้สัดส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะ

จลผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอกคูนก็คือดอกสีเหลืองๆเราก็ใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนียวหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมพับผึ่งนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนให้เข้าจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใสเนี่ยเมือกแล้วก็เหนียวข้นเพราะฉะนั้นเราก็เอามาพอกผิวก็จะเย็นแล้วค่ะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือไปเรื่อยตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆเช็ดออกทำความสะอาดผิวนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมือค่อยๆเช็ดออกนะคะแล้วก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น

0: สุดต่อไปก็คือเราจะมาทำเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะของผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะมีสรรพคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษเราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี้ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงที่สำหรับล้างพิษเราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านพึ่งของเราด้วยเจลหรือเมือกพับพึ่งธรรมชาตินี่แหละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกอกถูกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานำมาสอนนำมาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองในการลุกขึ้นมาลงมือทำเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็ดเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GCAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ช้ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

0: อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอ

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมใน

0: เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินแล้วก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
1: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
2: น้องมีความกล้าเลยค่ะ
3: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
4: พืชสม
3: ุ
4: นไพร
3: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก็สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
5: สวัสดีค่ะเด็กๆ
6: สวัสดี
3: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
2: อันนี้อะไรคะ
4: สาไทยค่ะ
2: บ้านใครปลูกบ้าง
3: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
2: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
4: มะกร
3: ู
4: ดค
3: ่
4: ะ
3: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
4: หอม
3: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
2: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
4: พริกสดค่ะ
2: พริกสดนะคะ

0: ้ารอให้เราไขว่คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
1: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้น
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โยทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรพระภูสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4/2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59 ครับ 59
3: ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุนสูงครับ
3: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
4: เคยครับ
3: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
4: ที่ตลาดครับ
3: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
4: ดีใจครับ
3: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
4: เพราะการความเรียนรู้ครับ
3: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
4: ทำอาช
3: ี
4: พคร
3: ับทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับ แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
4: ที่โรงเรียนครับ
3: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
4: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
5: มีความสุข
3: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
5: กิจกรรมสนุกค่ะ
3: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
5: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
3: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
5: ใช่
3: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรอื่น
5: ทานแล้วอร่อยค่ะ
3: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
5: กับตัวเราเอง
3: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
5: ช่วยผัดค่ะ
3: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
5: ใจดีมาก
3: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
6: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
3: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
6: ลดเวลาเรียนครับ
3: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
6: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
3: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
6: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
3: นอกจากนั้นแล้วรอบๆเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
6: หาซื้อง่ายครับ
3: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
6: เรื่องของวัตถุดิบครับ
3: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
6: การทำครับ
3: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
6: เยอะครับ
3: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
6: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
3: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
6: สามารถสร้างรายได้ครับ
3: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
6: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
3: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
6: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
3: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
6: ประมาณ 20-30 คนครับ
3: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
6: มีส่วนร่วมครับ
3: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
6: ้ชอบมากเลยครับ
3: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
6: มีความสำคัญมากเลยครับ
3: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
6: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมี มีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
7: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย

ู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: ตามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพธิ์คือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลิบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพแลพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันรามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาธขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองบันยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแอ่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาดลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันปีที่แล้วครับนี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478 ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จๆมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีก190เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือ

ดอกฟินค่ะฟินเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนบนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาประชาราษฎร์ซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบูรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรคนบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80มีมาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่ออะไรนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
3: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
4: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะคบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
5: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
4: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนัก างด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
3: ้พระโบสถของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตะบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้ม

0: ดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
1: วัดแก้ว

0: ชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตรนี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
1: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
0: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
3: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
4: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงศรีมหาโพ
3: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปจินเพื่อจะได้ต้องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพหนอมาแล้วก็ปิดตายเลย
4: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยา

0: เบศกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชวรากาศที่อภิเษกสมรสนะคะ
1: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลประจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
2: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
0: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้คนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสานภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
4: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ฤาษีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

ราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยา ก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บ

เกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุทาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่าการนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ย เข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

ากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรี

หลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเรา

0: อยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดนิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันของพ่อตัดทอนเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาร์ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาร์เพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาร์ไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาร์เป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาร์สร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาร์ครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มเนี่ยคือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเรียกว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาร์ซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาร์เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนไ เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SGG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินท์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินท์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการกรีนไฟแนนซ์ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
2: มากกว่าธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็นเน็ตซีโร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการรีดักชันก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำออกไปอันที่สองก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูพื้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
3: วงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่

เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็น reduction หรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ removal คือมันดึงกลับคาร์บอนออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟเวลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าเออแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมากก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Booนะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือดิจิตอล MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ยไบโอแมสของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามา audit คือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี้ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับ

0: ก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวเนี้ยให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริง
0: ๆอยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะมาให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาแอคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Chinese
3: ว้าว

0: ของแอนเนลลี่เลย
1: ชอบมากเลย
2: แอนเนลลี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
0: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
2: อ
0: ร่อย
2: อร่อย
0: หนึ่งสองสาม
3: ชีส
0: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เรามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
0: Yeah.
9: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
0: be
8: eating, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
11: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อ

เวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จอมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงภาค

สวัสดีครับรายการจากร่างสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนนเองด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจนหลดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

0: ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยตรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามนะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่กันต่อเนื่องมาแล้วหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับและแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างดีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ชนะเลิศในการประกวดเป็นทีวีสงกรานต์ประจำปี2533วิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลขหมายเลข3
2: นางสาวนุชนาสานติวารังกูลค่ะ
3: คนเก่าคนแก่ย่านนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยมเจ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุรามได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนก็มาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
4: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จตรงนั้นน่ะมันมีวัดหลายตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมคะแล้วย่านที่แบบคนอยู่รอบๆอ่ะมันก็มีวัดอะไรอ่ะวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคนนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตรงจุดเนี้ยเขาก็คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆอ่ะที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามา

0: มันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองอ่ะการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ารู้เพราะว่าวิสุกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ลิงไซต์อ่ะก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกอยู่เรียนเดียวกันคุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิสุกษัตริย์หน่อยเถอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ทรายแล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอ๊ะสงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันเนี่ยข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนถนนวิสุกษัตริย์เนี่ยทำทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยผิดจปรอะไรแถวนี้ที่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตรงตีนสะพานวิสุกษัตริย์นะคะสถานที่ที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ยมันเป็นวันที่กลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยบอกเอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินประกวดอย่างเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะอ่ะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตักบาตร
2: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุกษัตริย์เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

0: การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันอยู่ถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาดกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอาเก้าอี้มาแล้วการพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ำมันก็ถังน้ำมันมาเรียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี้ยก็ไอ้เต็นท์เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้วิสุทธิกษัตริย์เชิญมาร่วมบุญอ่ะรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทํางานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกรอบพระเจดีย์ไซน์มีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิ์

0: กษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
1: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
2: ในเรียนย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยฐานบกเทคนิคฐานบกตอนแรกๆนะคะแล้วในระหว่างสองฝั่งถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านผานนะคะบ้านผานบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่วัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพูองอ่างเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าตรอกบ้านผานคือทำผานย่านที่ทำผานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
3: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่อเรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนทำลวดลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตา2เตาเตาเนี่ยสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมอ่ะล้อมเงินด้วยบ้าว
1: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตอกบ้านพานมานานแล้วและมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทองแต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับการดุลลายพาน
4: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะคือคนเคี่ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหยียบพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อรุนลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนนะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
5: ้
4: ใช่ไหมฮะเขามีวิธีขัดของเขาอะค่ะมันทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบหนึ่งอะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
5: เป็นเดือนเลย
4: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็กนะคะป้าหมูยังเคยเหยียบพื้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบขันนะเขาวางอยู่ก็มาเหยียบอย่างเงี้ยถึงได้รู้ว่าการทำของพวกนี้มันทำนานนะคะ
5: ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเวลา
4: ใช่ทำนาน
3: แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หักไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรตรีกองกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวดแล้วก็บัตรกรีขอบแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
1: ขนานพานรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขนานพานรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขนานพานรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
2: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอะซึ่งลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็มันเห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตักทำบุญตักบาตรนะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้ๆสงกรานต์อ่ะเอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่แล้วก็เคยทำอยู่แต่มายุคนึงเราก็เห็นแม่เราอ่ะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูเราก็จะเคาะเอามีมาเคาะแกล้งๆๆเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินเหล่านี้แล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าเราก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไร
1: ย่านวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
5: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่า1รถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้ อย่างร้านทำเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทำบ่อรถอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นไหมมันฟ้างไหมตรงนี้เตะตะก้อตรงนี้เตะตะก้อแล้วก็มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายอ้อยฟั่นขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
1: หนูในช่วงวันงานใช
5: ่
1: ไหม
5: ใช่คนจะมากันเยอะเลย
1: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
5: ใช่เนี่ยมันแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้วมันลำบากหมดเลย
6: ก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสื่อไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วพลังแปดลงมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้เพราะจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทม.อยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้ทิ้งพื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
2: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบ ชุมชนมันแตกสานสั้นเซนอ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยอ่ะมันทำให้เรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
7: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีผลกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์เนี่ยจะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิสุทธิกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทำสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป
1: สำหรับผมการพัฒนาเมืองในย่านเมืองเก่าทุกๆย่านนะครับไม่เฉพาะแต่กับวิสุทธิกษัตริย์จำเป็นต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวแล้วก็สืบทอดมาจากอดีตและหลายครั้งที่ผ่านมาเราพัฒนาเมืองโดยละเลยอัตลักษณ์ทำให้อัตลักษณ์สำคัญสำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหายไปอย่างเช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิสุทธิกษัตริย์ได้รับผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
7: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่างในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: สมัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงนั้นที่นี่มี3โรงมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพา
1: หลังโรงหนังเฉินกุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเรื่องกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมย์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเรื่องกรุงนั่นแหละ
3: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิ

0: ี่พิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง4ด้านยอดซุ้มทั้ง4ด้านมีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน

มาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานยังลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปข้าวคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดข้าวคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึงโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

0: การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเขาเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมไปอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้มันเห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลากย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้
0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากตัวหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างราก

0: ขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟื่องฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e e a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสน

ใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วย

ชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ลองดูครับลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จาะเจาะใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องจะแข็งแข็งอ่ะ
1: สามสิบ
2: สามสิบเอ็ด
3: สามสิบ
4: สองสามสิบสาม
5: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดทุกคน

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักๆตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระส่ายตึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและเกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซำปาเการะมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ประกึดไม่แหละดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุบันร้องกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพ่อเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวปะร้องจูปะร้องกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนชะงัดอันในตั้งปะตะเวตระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែនចកទេរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏ว่าได้ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ว่าได้ប្រសាទរូតុំពឺក៏ว่าได้ណាครับតែว่าជួអត់ជួងជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបว่าហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលមិនតង់ពុនណាครับអាគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោតឆែតជឺអានតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនតង់ឡៃអឺតង់ឡៃតាតង់ឡៃតង់ឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: อ่ะคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลิงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาสะเอยอย่างเอีเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพะเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิ้นความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดอง
3: จะดอกคองเงียมูกุนาเงียวิทะลงมันแซงเฟยดอกคองบายเฟยดอกคองเงียกุนาดอกคองกันในหายโยเรงระยะอันเตอร์กัดซอระยะอันพญานาคเบิร์นอันพญานาคซอเซยเอ้ยจะกัดระยะอันกัดซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุดอกคองดอกตลอดจนบาฮายเท่าในกุเจต
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงเดอะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบเดอะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
4: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
5: อาตะวัน
4: อาตะวันต้องเยอะได้ครับไหมให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเช่นนี้นะเตี้ย
5: จะอีปล่อยยาตอนนักกาไปให้จุดอ่อนปื้ดซาซาไม่เกี่ยงเลยฟาดซ้ำเกี่ยงก็เกาะเกี่ยงเลยฟาดซาปั๊บบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบทีน้ำมาเตอะสะเอยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอะของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
6: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
: อ
3: าวนปะจุอากาปะดะคองมีลายเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยจะกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดจะกาบะไฮไอยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยนึงดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเตลละทอยออนอันนึงดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย

0: วที่เบาตื้อถ้าออนเปรียบเทียบเดอคองออนากาออนเดอเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถ้าปัญหาจุมนายสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
1: กำลังจ
0: ะกุมบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดตื้อนัวโดยเอตื้อเสื่อยถ้าตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาทิตย์ยาออน

งอนทะแนนเนี่ยชะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตะงอนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหา

อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคปูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะของพืชผักสวนครัวเราสามารถ

0: ถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง2ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก3ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ4ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีและนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่าง

ที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะ
0: ล
2: ื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
2: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โอ้ย
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
3: ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้ละ2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
3: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
3: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป้าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสัก2รอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะ

0: สะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
1: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
0: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่
0: ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: จ้า
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นช
2: ิ้น
0: ๆขูดหนูต้องยังไงนะคะ
2: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: ขูดทีละครึ่งแล้วคือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
1: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
0: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเนี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร
0: ้โกรธหั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
1: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
0: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่
2: สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
2: ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
2: ชุมชนทรายทองค่ะ
1: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เรา

0: อย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
0: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวาน
0: ไหมไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้เลยอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้

0: ซื้อสำเร็จก็ได้มามาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแค
1: ่นั้นเอง
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากมากเลย
1: ร้อยหมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อย
3: มากอีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่าอยู่ว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแบบ
4: อร่อย
0: จริงๆอะไรอะไรจะพูดบอก
4: อร่อย
5: มันลิ้น
0: ม
5: ัน
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
6: มา
0: จ้ะ
6: มาลูก
7: อ่ะอมรินทร์ทีวี

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่งชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

0: ากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มสงวนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบออกมาเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ

0: ยู่แถวๆภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดเหมือนเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
1: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวนคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นนะคะ

จะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะ
1: ได้เลย
0: พอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดันเต้านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อทราบมาว่า พระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนี้อยู่ที่วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วเหมือนกัน
1: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
0: ์ค่ะ
1: ว่าเอาปูนครอกไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ครอกปูนแล้วก็ทอออกมาเป็นพระแก้วมรกต
0: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช
1: ่แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
0: ต้องผ่านลำปางก่อน
1: ผ่านลำปางก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช้างไม่ยอมไปเชียงใหม
0: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
0: คือไม่ยอมไปเลย
1: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: วัดพระแก้วตอนเต้าแห่งนี้พ.ศ.1979
0: ค่ะ
1: มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
0: ค่ะ
1: ต่อมาถึงปีพ.ศ.2011พระเจ้าติโลกราช
0: ค่ะ
1: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่คราวนี้ไปได้ไหมคะ
1: ไปได้
0: ไปได้
1: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็84ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐาก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันท
0: น์อ๋อย้ายไปอีก
1: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วมรกตองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาวก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
0: พอนำกลับมาน
1: ำกลับมาสู่เมืองไทย
0: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงมาที่
1: ลำปาง
0: จากนั้นไปเชียงใหม
1: ่เชียงใหม
0: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันทน์
1: เวียงจันทน์
0: จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: พระแก้วกรุงเทพ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มินฉงนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้ว
0: อย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต
1: ้
0: าอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างที่เนี่ยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แอบฉงนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมั้ยคะเป็นมณฑปที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นำมิ้นไปชมที่มณฑปหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: ด้านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมณฑปสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อนิดหน่อยค่ะว่ามณฑปเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามณฑปหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7ชั้นยอด7ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2452ตอนนั้นก็

0: พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็เป็นลูกหลานชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
1: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
0: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวีเจ้าผู้ครองนครหาลิพุนชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต่าที่ว่าดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเนินสูง
1: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหมคะ
0: ที่ดอนแล้วก็เต่าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามะเต่าหมากเต่าถ้าภาษากลางก็แตงโม
1: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะ
0: ไ
1: ม่ใช่น้ำเต้าใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่อ๋อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
0: อาตมาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
1: ค่ะ
0: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
1: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
0: สองว
1: ั
0: ดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าวัด
1: ค่ะ
0: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดพระแก้วดอนเต้าเข้ากับวัดสุชาดาราม
1: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
0: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
1: ค่ะ
0: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อน
1: อยู่ในแตงโมเหรอคะ
0: อยู่ในแตงโม
1: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่าเป็นหินเฉย
0: ๆพระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
1: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้าก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดารามนี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
0: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไว้เป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโมแด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้าเลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
1: ก็คือไม่เป็นความจริง
0: ไม่เป็นความจริง
1: แต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
0: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมองดูมาหาที่วัดพระแก้วตอนเต้าเพราะพระนางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งมาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
1: ว
0: ที
1: ่
0: ตะวันออกของวัดพระแก้วตอนเต้า
1: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอกอคา
1: อ๋อย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงคะ
0: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
1: ะ
0: มีเจ้าเมืองใส่ใครอย่างนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ที่วัดพระธาตุปางหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
1: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
0: เจริญพร
1: ก็เลยต้องเอาพระแก้วไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
0: พระธาตุลำปางหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
1: อีกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความสงวนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32ปีแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะที่มินได้ไปคลายฉงนกับท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วดอนเต้าแล้วเนี่ยตอนนี้มินก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะวัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่

0: าล่ะค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมแล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาล
0: ค่ะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: เชิญเลยค่ะคะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม
0: ่อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่าหนานทิพช้างคำว่าหนานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็รับอาสาชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวหนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศหนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแกะจดหมายอ่านหนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็นานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของจริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลั้วไอกรได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลั้วชายลั้วก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะมหาสุรมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ.2039พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ.2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
0: ี่ฮ
1: ะ
0: นี่คือตอนแรกไม่รู้
1: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
0: ทองจังโกเหรอคะ
1: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหฤพุนชัยช่อแฮแช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่งคือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรก

0: ที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทตรงนั้นผู้หญิงขึ้นไม่ได
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ.1992 500กว่าปี
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏเกิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลยได้ชมกันนะอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
1: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
0: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
1: เงาพระธาตุหัวกลับ
0: ผ้าเขาแขวนไว
1: ้
0: ยอดพระธาตุจะ
1: กลับหัน
0: กลับหัวลง
1: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้นะคะ
0: คว่ำลงแบบนี
1: ้
0: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
2: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสลองมาให้ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มินอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามินไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
2: เอ๊คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ

0: คะมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึงยอดบนยอดเศียรประมาณ8นิ้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นศิลปะเชียงแสน
0: ค่ะ
1: คือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
0: 1,500 กว่าปีเลย
1: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่2องค์องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
0: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
1: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
0: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
1: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต่ที่จริงไม่ใช่
0: นะคะ
1: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
0: คนละองค์กันนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะฉงนไปหลายเปลาะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงวนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ตอนนั้นน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นข้าบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: ดีค่ะอาจารย
1: ์รอหนูนานเปล่า
2: ฮะ
0: รอหนูนานไหม
2: บินเหรอ
0: มาแล้ว
2: โอ้ยนึกว่าผีมาแล้ว
0: ไม่หรอกนานรอนานแล้วค่ะ
2: นานไม่นานก็นี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: อู้น้ำล้นออกมาเลยอ่ะอาจารย
2: ์นี่
0: เขาขอโทษ
2: โคคอนัทคูลเลอร์นี่โคคอนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูลงทางอ่ะ
2: ไม่หลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
2: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
2: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามินไปลำปางมาค่ะอาจารย
2: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออาจารย์ไม่ว่างเนาะ
2: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเรา
0: ที่ของฝากนะ
2: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
2: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
2: ไทยอ่ะ
0: กรุงเทพอ่ะ
2: พระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
2: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
2: นี่อายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
2: เออคูณ3เข้าไปยังเกิดไม่ทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะอาจารย
2: ์เออถามงี้ค่อยชั่วหน่อย
0: ค่ะ
2: อันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหรือไปฟังตำนานมาเยอะมาก
0: แล้ว
2: ตำนานนานะลูกตำนานนานอย่าเพิ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
2: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเฮียวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ค่ะ
2: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะมันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์เจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลย
2: พังลงมาหมดก็เห็นพระพุทธรูปเป็นปูนน
0: ะ
2: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัด
0: ค่ะ
2: ศาลาวัดสมัยโบราณมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านเนี่ยมันเป็นเสาโปร่งหมด
0: อ๋อก็เป็นโล
2: ่
0: ง
2: ๆโล่งๆเออเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
0: เพราะว่าไม่ได้ออกมาเจออะไรข้างนอก
2: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝน
0: อ
2: ่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
0: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
2: ้เออแบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วนี่แดดลมม
0: ัน
2: พ
0: ั
2: ดความร
0: ้
2: อนเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลมจมูกท่านก็กระเทาะ
0: ค่ะ
2: นี่ปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นหินสีเขียวเรียกมรกตหมด
0: เป็นพลอยใช่ไหมคะ
2: เรียกเป็นพลอย
0: มรกต
2: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
0: ก็คือพระแก้วสีเขียว
2: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นน่ะเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้ว
0: oh.
2: ตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันยังลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม่ เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
0: ว่าเจอ
2: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
0: ่
2: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ตรงนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
0: ่
2: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งใช่ไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไป
0: เชียงใหม
2: ่ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิดต
0: ื่
2: นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ควานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมตายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
0: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
2: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
0: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างไร
2: เออใช่พระเจ้าสามฝั่งแกนี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
0: อ๋อเรียกเป็นผี
2: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้าน
0: ผีเรือน
2: ถูกต้องท่านบอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
0: มาเชียงใหม่
2: มาเชียงใหม่ถูกต้องอยากกระนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32 ปีพระเจ้าสามฝั่งแกน่ะเสด็จสวรรคตไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม
0: ่
2: ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละวาเราก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม
0: ่
2: ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาได้
0: คราวนี้มา
2: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคาร
0: ค่ะ
2: พอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานซุ้มด้านที่ตะวันออกนี่แหละพระแก้วมรกตเอาขึ้นไปประดิษฐาน
0: ซะ
2: ส
0: ู
2: งไกลเลยอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยบ้านเมืองสงบร่มเย็นผ่านมาประมาณพ.ศ.2000ไปปลาย
0: ค่ะ
2: นะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
0: ไม่มีกษัตริย
2: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหารัชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้รัชทายาทของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
0: ่
2: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16-17เองเล็กๆหนุ่ม
0: ๆ
2: ทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
0: อ๋อก็คือแยกกัน
2: แยกกันได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
0: า
2: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีมาอยู่ได้ปีเดียวพ่อตาย
0: ก็เลยกลับไป
2: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที
0: ่หลวงพระบาง
2: ก็ได้กลับดีกว่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม
0: ่
2: เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
0: ไปอยู่หลวงพระบาง
2: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเก่งมากช
0: ่
2: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพระญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วนะขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พระญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
0: แล้วไม่กลับมาเลย
2: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม่ข
0: ้
2: ามจากเช
0: ีย
2: งใหม่มาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วย้ายราชธานีหนี
0: เอาไม่ได้สู้เหรอคะ
2: ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทน
0: ์นี่เององ
2: ค์นี้อยู่เวียงจันทน์2321บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทน
0: ์
2: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
0: กลับมาสักที
2: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
0: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
2: เอามีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
0: ่
2: วัดอรุณราชวรารามจะไว้ตรงไหนมันก็ติดกันรั้วเดียวกันนะ
0: เอาว่าไว้ฝั่ง
2: เนี้ยวัดอรุณก็รั้วเดียวกันก็ไว้ฝั่งรู้นะฝั่งทน
0: ทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะอาจารย์
2: ก็ตอนนั้นกรุงเทพมันไม่มีอ่ะพ.ศ.2325สถาปนากรุงเทพ2326วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จก็ประมาณ5ปีเศษ6ปีถึงได้เชิญมาไว้ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเท่าไหร่แหละ230 กว่าปีแล้ว
0: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์นึงเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลย นี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย
2: ์ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลป

0: ว่าเป็นยุคไหน
1: พระพักตร์กลมหรือพระพักตร์รูปไข่หรือพระพักตร์เหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหินเขี้ยวหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอต
0: ซ์
1: แกะพระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
0: ศอกนึงได้ไหมคะ
1: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตซ์สีขาวองค์ไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมรกตเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
0: คุณผู้ชมคะหายชะงนแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความชะงนของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายชะงนเรื่องนี้กันต่อค่ะ
1: โอ้ยตายแน
2: ่น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ครสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยนะฮะขอเท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูที่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการลำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของผู้ศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมานะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
0: 2ฤดูก่อน2
1: ฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
0: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
1: มันจริงๆก็มีหนาวคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสัมพันธ์

0: อะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู่แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเท่านั้นเอง
1: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
0: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรงสามฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
1: ใช่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย
0: ์อุ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
1: มีนิดนึงแบบว่า
0: เนี่ยหน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่ก็มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
1: ว่า
0: เพราะว่าก็เป็นคนคนนึงที่ได้เคยเห็นพระแก้วมรกตชนิดชิดๆอย่างเงี้ยนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคุณให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่ไอ้สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐานรูปจากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวขอเอาฝุ่นพระแก้วมามรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
1: หยก
0: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรอยหรือรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันนี้มหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
1: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยไหมคะ
0: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่านอ
1: ะ
0: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
1: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็
0: ทั้งก้อนและแกะครึ่งเดียวข้างบน
1: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
0: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลยที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว
1: ้
0: พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเนี่ยเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
1: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
0: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคลอะขระหมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็ย
1: ุ
0: บชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลที่5ก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
1: ่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะพูดเบื่อหนูดี
0: ฉงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
1: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้วเนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
0: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซีย
1: ค่ะ
0: นะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ลฟาแบเช่ นายคาร์ล ฟาแบชเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ล ฟาแบชเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
1: ์
0: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาแบชเช่สิเอาหินหยกเนฟไรมาแกะเป็นพระแก้วมรกตให
1: ้1
0: องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาแบชเช่ก็เก่งนะหาได
1: ้
0: หาหยกกันได้หยกเนฟไร
1: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
0: ไม่มีรอยเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเ
1: ค
0: าะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นหมดไม่ละเอียดแตกเป็นชิ้นก้อนๆน้องท่านจักรพรรดิจักรพงศ์ก็กราบทูลมาในการที่หกเสียพระไทยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้นายฟาแบชเช่หาก้อนใหม
1: ่เล็
0: กหาได้เล็กกว่าเดิ
1: ม
0: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกตผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวงจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้
1: สำเร
0: ็
1: จ
0: พระราชทานนามว่าพระแก้วมรกตน้อยพระแก้วมรกตน
1: ้
0: อยองค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าๆเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบชเช่
1: อ๋อเป็นสลักชื่อไว้
0: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะฮะประดิษฐานอยู่ในพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
1: ที่แตกจากองค
0: ์แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับรู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป๊ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบชเช่นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูป
1: ตาม
0: ขนาด
1: เล็ก
0: ใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางลำไพเกิดทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
1: เหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนฮะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่
1: ม
0: ีอยู่ใช
1: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ
0: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ถูกฆ่าศึกเนี่ย
1: ถูกเผา
0: เอาไปหมดนะจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพไอ้กรุงเทพชื่อยุยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเราจะมีร่วมกัน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตสงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระแก้วเป็นพระพุทธรูปสลักขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ย จริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่ได้น้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้มิ้นกับจันเผ่าทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคน

0: มันพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยแต่เหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเดี๋ยวในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆัง

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินแปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบล นาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ได้ทอด
3: สามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายเหรอครับ
1: บางต
2: ั
1: วก็ตาย
2: โอ้เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ย

0: การกู้พี่จกเรียกว่าทําการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะแบงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกําหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่า7ซมแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9ซมครับ
1: ปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลียมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากระมัง
0: เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
1: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพ่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากระมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากระมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากระมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากระมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากระมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีเสือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากระมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากระมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
0: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบห้าปากบอกความสดใหม่

0: ขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
1: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือการครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
0: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากระมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากระมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากระมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัว Y คือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
0: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
0: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากระมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
0: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากระมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากระมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหหิวโหยโหยโหย
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นแสงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วถี่ๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาวลาชีดาวลองจะใช่ใช่ไหม
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวลองเฉอใช้เซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: ากะมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนนาตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากะมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นอะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนที่คุณครูจะใบ้ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
3: ค
2: ำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: รสเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็กๆ
2: น่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอ๊เด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำทายปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมาย
0: เมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะยากไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
2: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้ว
0: นักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
2: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
2: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
2: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
2: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะ

0: เด็กลองสังเกตดูคำที่สองนะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิ้วค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่มั้ยคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คือสัตว์ใช่มั้ยเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะ

0: ครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค
1: ่ะต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้เป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะ พื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาคำผสมคำที่สามนะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ยสองคำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: สองคำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า ขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่า

0: รถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

0: และวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ

0: และกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดเครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่ายีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวเนี้ยมาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี้นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกเสร็จแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วว่าจบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมาเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมา

0: ทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
2: มันจะรู้สึกแบบ
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากอ่ะน้ำเป็นต้นนะพอตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ีน
3: เน
2: สของ
3: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ย

0: จะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช่
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดลอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช่ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒิเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
2: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อ

0: เราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
1: ปุ่มสีแดงๆ
0: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการสเตอริไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมักเตชั่นไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
1: oh.
0: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่า uh-huh. นะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าความประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมัก รวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะ
3: แล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมขช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
4: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นมั้ยตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือมั้ยฮะเห็นเรือมั้ยครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
2: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: ันนี้เราจะเรียนเรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับยูโรครับปัจจุบันนี้นะครับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของคนเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมุติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagramถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมย์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7. เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่า
0: โหยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
0: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: คะ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสือรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับแฮชแท็กคำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกต

0: ถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า40%ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
1: นักสืบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่แบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลบนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการสื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงไหมมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าฉะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูป
2: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น

0: นั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
1: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็เล่นเกมครับ
0: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
1: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
0: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
1: เสพติดเหรอครับ
0: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้คุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
2: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับจากกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้ครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างหรือยังอย่างเช่นอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
0: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
1: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
0: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
1: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
0: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
1: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
0: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับ
1: ครับ
0: คนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
1: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
0: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
1: ไปเลยครับ
3: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากัน มีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Snubbing นะครับมาจากคำว่า Phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า Snubbing ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม Snubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจผู้สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมฟับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมฟับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อผู้สนทนานั้นมีสาเหตุหลักมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
4: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่เราไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือการกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้ง2คนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทําแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับ
0: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
1: ครับ
0: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่อง

0: ราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับแล้วเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับและในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งที่ไร้ปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทย

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคา

0: ัทธาที่มีต่อต้นสีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
1: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัด

0: ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: แล้วก็มีการจุดบังไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบังไฟมาจากอีสาน
0: ประเพณีบุญบังไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี
2: ่ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
3: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

วัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีจะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงท

0: ตะวันตกดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบารายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือนจะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ํามาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ําเพื่อการกินใช้น้ําเพื่อการอาบครับแล้วน้ําที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ําจากแหล่งน้ําสําคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ําจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสําคัญสําคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองสีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7 งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่สองปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: พระยาอภัยภูเบศเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบูรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนู่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าหรือขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพญาภัยภูเบศนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกดที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งหนึ่งที่พัตตะบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรแต่ละอะไรบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไหมเด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรต่ออะไรนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
3: ท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
4: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
5: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพญาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
4: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชพระเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพญาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพญาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนัก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
3: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุขสองชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะซุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่สามเราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
1: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
0: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้
1: นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
0: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระ ยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์คลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลานจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
6: ศูนย์ประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคํานะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้าง